0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True

การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115

0: You My True ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
1: เล่นกับ You โซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
2: เฮ้
1: เรียนกับ You

0: ามอยู่อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want คุณจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่า
2: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
3: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อ ง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

0: จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook 975 BP Radio

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับที่นี่ BP Radio กับ DJ Win ดิจิทัลนะครับวันนี้เจอกันนะครับตรงกับบ่ายของวันที่7นะครับเดือนสิงหาเอานี่มันเกิดพิเศษเนี่ยใช่ไหม7สิงหานะ7สิงหา2569นะครับกับช่วงเวลาของบ่ายนี้ขอบคุณมากคุงด้วยนะฮะฝากโดเน็ตมาจ้าขอบคุณมากเลยโดเน็ตตั้งแต่วันเกิดใช่ไหมฮะมาทักทายกันบ่ายนี้ครับคุณผู้ฟังดีเจทานดีเจวินมาแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์กันแล้วอากาศร้อนไหมวันนี้โอ้โหอากาศร้อนก็ไม่เท่าข่าวร้อนวันนี้เนาะกระดิ่งในโรงเรียนโอ้โหวันนี้เรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องราวกันในเบื้องต้นที่เมื่อช่วงเที่ยงเมื่อกี้ที่ทางเจ้าที่เขาได้มีการให้สัมภาษณ์ไว้นะเห็นบอกว่าเลขการเสียชีวิตเนี่ยเจ้าที่บอกว่า5แต่ความจริงเป็น10แล้วนะฮะแต่สมมติที่คนตายจะเป็นอาจจะเป็นครูอาจารย์นะครับครูสอนแล้วก็จะมีปู่กับย่าเขาด้วยของเด็กคนนี้ที่เขาไปยิงอ่ะนะฮะเดี๋ยวเข้ามาขยายความกันเนาะนะฮะทางเจ้าที่ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ไปบางส่วนแล้วเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงบ่าย3เนี่ยเขาจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะเอาเบื้องต้นมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนนะครับช่วงนี้นี่อะไรไม่เห็นไม่ได้เกิดก็เกิดเนาะนะฆ่าฝังศพนะฮะฆ่าไอ้ป๋องฆ่าฝังนะเหตุการณ์ไฟไหม้นะฮะเหตุการณ์ดินถล่มหลุมยุบนะฮะแผ่นดินไหวมีครบเหลืออะไรอีกที่ยังไม่เจอประเทศไทยพายุมีเหตุการณ์อะไรอีกที่ยังไม่เคยมีหลายอย่างจริงๆนะฮะเดี๋ยวนี้เด็กสมัยปัจจุบันนี้เราไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาบอกว่าเด็กคนนี้ที่เขาเอาปืนกระดาษยิงเนี่ยก็เป็นปืนของปู่เขาแหละปู่เป็นตำรวจเก่าเป็นข้าราชการเก่าปู่ก็ถูกยิงย่าก็ถูกยิงแล้วสุดท้ายเขาก็ยิงตัวเองตายนะตายแล้วเหมือนกันอายุ14อยู่ม2นะฮะตอนม2คุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่เอ่ยเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันหน่อยเดี๋ยวเอาละทักทายคุณผู้ฟังก่อนกันละกันนะฮะเกิดเหตุกระดิ่งแบบนี้ทำไมชอบอ้างว่าเกิดจากเกมครับดีเจอ๋อโอเคเดี๋ยวขยายความก็มันเป็นสิ่งที่เขาจะสันนิษฐานไว้ก่อนไงเพราะว่าเกมมันใช้ความรุนแรงผู้ใหญ่ก็จะมักจะคิดแบบนี้จริงๆมันคือนิสัยส่วนตัวนะคุณถ้าไม่เล่นเกมก็ดูหนังก็เป็นไปได้นี่ใช่ไหมฮะหรือว่าเสพติดความรุนแรงอื่นๆนะฮะนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะเดี๋ยวเราทักทายคุณฟังก่อนทักทายมาร์คคุงวันนี้บอกว่าฝากโดเน็ตด้วยนะครับอัปเดตข่าวด้วยวันนี้ขอ

เย็นๆแล้วกันข่าวมันร้อนนะชลบุรีวันนี้ร้อนมากๆขอเพลงเพื่อเธอตลอดไปของศักดานะครับแล้วก็เพลงไม่ขอให้เป็นเหมือนใครของปิงปองศิรศักดิ์ด้วยนะครับฟังอยู่เรื่อยๆนะมาคุงเนาะใครจะฝากโดเนทให้ได้จะเป็นก็สามารถโดเนทได้นะผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์เลยนะฮะเมื่อกี้เมื่อคืนก็มีส่งเข้ามาแล้วแต่จิตศรัทธาเลยอันนี้ก็จะเป็นค่าไฟช่องร้อยแหละนะฮะโดเนทคืออะไรโดเนทก็คือการบริจาคฮะเดี๋ยวคุณฟังทางบ้านว่าโดเนทอะไรดีเจไม่เข้าใจบางคนฟังทางวิทยุว่าดีเจครับโดเนทแปลว่าอะไรมันเป็นศัพท์ของยูทูบเบอร์เนาะก็คือการบริจาคกันแหละฮะเรามีบัญชีพร้อมเพย์นะครับในการที่จะฝากโอนเข้ามาก็เป็นเลขแบบบัญชีของดีเจนี่แหละนะครับเขาส่งมาปั๊บดีเจก็จะมาจ่ายค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตของห้องจัดรายการเรานี่แหละนะฮะเนาะที่บัญชีพร้อมเพย์นะครับ084ครับ0456862นะครับ0840456862นะครับ0840456862ชื่อบัญชีคือธันวานะฮะคุณผู้ฟังสามารถจะโอนมาได้เลยนะบัญชีพร้อมเพย์ตรงนี้0840456862 0840456862นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ห้องจัดรายการของเราเองจะโทรขอเพลงจะส่ง SMS ขอเพลงก็ใช้เบอร์นี้นะครับเพลงสตริงลูกทุ่งเพื่อชีวิตต่างๆที่อยากฟังก็ส่งมาได้นะฮะนะครับทักทายพี่โอยามบ่ายได้กันละกันครับดีเจพูดแบบนี้จะบอกว่านายกเป็นกาลากินีใช่ไหมฮะอุ๊ยพี่โอ้ดีเจไม่ได้พูดนะพี่โอ้พูดเองนะพูดเองนะเมื่อกี้ดีเจบอกว่าอะไรที่ไม่ได้เห็นก็ได้เห็นอะไรไม่เกิดก็ได้เกิดนะในยุคนี้นะวันนี้ขอเพลงมอกระจุยเลยกันนะฮะเพลงรักเธอแล้วก็เพลงรักเธอ2เพลงรักเธอของพี่ฟอร์ดมาสด้าโตโยต้าฮอนด้าฮุนไดนะฮะแล้วก็รักเธอของมอกระจุยด้วยเลยกันนะฮะสวัสดีวันศุกร์กับวันนี้ขอให้รวยวันนี้พี่โอ้ส่งภาพมาแบบคนเฒ่ามากเลยนะฮะพี่สุนทรบอกว่าสวัสดีครับว่าไงพี่สุนทรพี่สิทธิ์ครับ114ขอบคุณด้วยการฝันว่ามาเมื่อช่วงเช้าใช่ไหมฝากด้วยให้ดีเจวินด้วยนะครับขอเพลงต่างคนต่างไปเวอร์ชัน AI ด้วยกันละกันครับได้เลยนะฮะพี่ทีมเวียงแก่นนะครับเชียงรายวันนี้ผมรอดีเจเล่าเรื่องกระดาษยิงเลยครับนะฮะเมื่อกี้รอบแล้วนิดนึงเนาะเดี๋ยวมาสรุปอีกรอบนึงพี่อูบางใหญ่อูขอเพลงขอคืนของตะบอยสเกาครับนะนี่ไงบางใหญ่นนทบุรีนี่ไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่นไงเขาส่งไปโรงพยาบาลบางใหญ่ด้วยนะพี่เขาส่งนักเรียนที่บาดเจ็บไปโรงพยาบาลที่นั่นด้วยนะฮะหลายที่นะฮะพี่อุดดีพรางกูลสวัสดีครับขอเพลงผิดที่ไว้ใจของบางโตนะฮะบอตอบางโตพี่เอกสตูลสวัสดีครับเมฆเยอะนะครับวันศุกร์สีฟ้ารายงานตัวเมฆเยอะแต่ร้อนอบอ้าวครับพี่วันนี้พี่เอกเซลฟี่มาพี่หน้าพี่หายไปไหนอ๋อมันย้อนแสงใช่ไหมถ่ายภาพเซลฟี่มาแล้วก็ข้างหลังเป็นทิวขาวท้องฟ้ามีครึ้มๆเล็กน้อยแต่ร้อนอบอ้าวนะครับพี่เฟิร์สชลบุรีทักทายมาครับโอ้ขอเพลงเด็กเสเพได้ไหมฮะเดี๋ยวเด็กเสเพเหรอฮะจะมองไปกับข่าวที่กำลังจะเล่านี่ใช่ไหมนะฮะนี่ไงเขามีการแชร์รูปของเด็กคนนี้ออกมาในโซเชียลเป็นเด็กใส่แว่นตัวผอมๆนะฮะคนที่กราดยิงนะฮะอู้น่ากลัวมากเลยคุณฟังฮะภาพที่เขาแชร์ในออนไลน์ก็คือเป็นภาพเด็กใส่แว่นนะแล้วก็กำลังถือปืนอยู่นะฮะมันกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ผิวค้ำๆหน่อยนะฮะแล้วก็มีคนแอบถ่ายตอนที่เขากำลังกราดยิงน่าจะเป็นช่วงที่เขากำลังกราดยิงนั่นแหละตัวใหญ่อยู่นะตัวบางแต่น่าจะสูงนะตัวบางๆแต่น่าจะสูงหน่อยเออน่ากลัวเนาะพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ครับเซฮายครับดีเจวีวันนี้ขอเพลงรู้ใหม่ของมอกระจายนะครับทักทายด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็อาเมะด้วยทักทายช่วงบ่ายขอเพลงนาฬิกาทรายนะจ๊ะนาฬิกาทรายนะฮะแล้วก็พี่เพชรบอกว่าทักทายตอนบ่ายครับมือปืนที่ยิงรุ่นเดียวกับลูกชายพี่เลยหุ่นรูปร่างก็คล้ายๆลูกพี่เพชรนั่นแหละแต่เขาดำไปเฉยพี่เพชรลูกชายพี่เพชรลูกชายหน้าตาดีนะเหมือนพี่เพชรตอนหนุ่มๆเลยหน้าตาดีแบบลูกเลยขาวแหละนะฮะวันนี้ขอเพลงมือปืนกันแล้วกันจะได้ข่าวข่าวเออนะฮะเดี๋ยวสักครู่กันแล้วกันนะฮะพี่สุภัทรวันดีเจครับทักทายครับขอแสดงความเสียกับผู้สูญเสียกันแล้วกันนะครับในฐานะที่พี่สุภัทรก็มีลูกหลานที่ดูแลอยู่ที่อุปการะดูแลกันอยู่นะฮะสงสารเด็กสงสารครูมากมายนะฮะดีเจครับต้องประกาศเบอร์นี้ครับพร้อมเพย์เบอร์นี้แหละฮะถ้าดีเจจะโดเนทให้ดีเจพร้อมเพย์เบอร์นี้นะฮะเดี๋ยวอันนี้มันเป็นเบอร์พี่สุภัทรไม่ใช่เหรอฮะเดี๋ยวอย่าเนียนนะฮะอย่าเนียนนะฮะ082นะโทรทวงหนี้ได้นะครับ082382นะฮะทวงหนี้นะฮะหนี้บ้านหนี้รถนะไฟแนนซ์ติดต่อเบอร์นี้นะฮะ เอ๊ะดีเจนี่ยังไงเนี่ยนะเรามาทักทายกันช่วงนี้นะครับบ่ายโมง52นาทีนะครับกับเพลงที่อยากฟังกันแล้วก็ข่าวสารด้วยเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวบ่าย2รอคุณผู้ฟังเซตที่2เข้ามาพูดคุยกันนะครับนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงของมาร์คคงก่อนละกันเพื่อเธอตลอดไปของศักดานะฮะศักดาอินคาศักดา
มามาเลยศักดาพัทธสีมานะครับเดี๋ยวมีไม่ขอให้เป็นเหมือนใครของศิรศักดิ์อิฐด้วยเลยกันนะฮะทักทายพี่ช่างบอยด้วยกันละกันนะครับช่างฟอร์ดมาด้าสวัสดี

็นเพราะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับสวัสดีเพียงนรินทร์ด้วยกันละกันบอกว่าทักทายทีมงานดีเจด้วยขอแสดงความเสียใจด้วยกับข่าวสารที่เกิดขึ้นนั่นน่ะสิพี่มาคุยกันต่อทักทายพี่อ้อยด้วยกันละกันนะครับพี่อ้อยจากสันกำแพงนะครับพี่อู๋บางใหญ่บอกว่าดีใจครับเรื่องเขายิงกันที่โรงเรียนไม่ออกความเห็นครับฟังอย่างเดียวอ๋อพี่อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่หรอบางใหญ่อ่ะหรือเปล่าโรงเรียนอยู่อำเภออะไรพี่อยู่ในเมืองเหรอฮะนนทบุรีนะฮะมิสเชียงอมิตรแบบมิ้นเชียงคานสวัสดีค่ะดีเจเพิ่งเห็นข่าวเด็กม.2 ม.3 กระดยิงแล้วใจหายมากเลยหดหู่มากๆเลยแย่เนาะเป็นเรื่องราวที่วุ่นวายดีเดี๋ยวค่อยมาสรุปให้ฟังกันในหลังบ่ายสองเนาะเราคุณผู้ฟังมาเยอะๆกันก่อนเนาะสักพักน่าจะจอยเข้ามากันนะครับวันนี้เสียงดีเจกลับมาละมุนปกติแล้วใช่ไหมครับไม่เป็นโอ่งมังกรแล้วใช่ไหมครับเสียงดีเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมฮะดังแรงกว่าเดิมใช่ไหมดังชัดดังเต็มดังเสียงมาแบบฟังเพราะเลยทีเดียวนะเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะบ่ายนี้นะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะบ่ายโมงกับอีก56นาทีครับทักทายพี่ธงชัยสิงห์บุรีด้วยกันละกันครับสุขหรรษานะฮะยินดีไม่มีปัญหาครับอยากฟังเพลงนี้นะฮะ

ื่อเพลงว่าไม่ขอให้เป็นเหมือนใครนะครับเพลงจากศิลศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะครับสองเพลงเพราะเลยที่เปิดให้ฟังกันนะครับนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะทักทายพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันละกันในยามบ่ายนะครับบ่ายสองโมงทักทายบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจวันนี้พี่เอ็มมาตอนกลางวันแฮะพี่เอ็มปกติกลางวันได้ฟังไหมบ้างไหมฮะหรือว่าแอบฟังซุ่มเงียบอยู่หรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่อารมณ์พี่เอ็มอรัญวาสีจะฟังประจำช่วงกลางคืนจะชอบมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนมาให้ฟังอย่างวันนี้วันพระเมื่อคืนก็เล่าเรื่องหลอนไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็มากับเรื่องหลอนเหมือนกันเรื่องสยองนะฮะขอเพลงโกดำด้วยนะครับฟกซองนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันสำหรับเพลงที่ฝากไว้นะครับสวัสดีพี่ก้าวเปล่าต้มจืดด้วยกันละกันครับทักทายช่วงบ่ายครับมาแล้วพี่รับเหมาทักทายครับขอเพลงจากไปอย่างสงบกันละกันจะได้เข้ากับข่าวเนาะนะฮะพี่สมบัติว่าดีเจครับอยากได้ยินเสียงดีเจจัดรายการในเวอร์ชันของอาชีเสียงหล่อนะฮะอาชีเสียงหล่อแล้วทำไม่ได้สิครับไอ้ที่เสียงหลอนนี่เขาจะมีเสียงประจำเขาหรือเปล่าเขาจะมีเขาจะใช้คำว่าอะไรนะลืมไปแล้วอ่ะนานมากเนาะ20ปีที่แล้วแล้วมั้งนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ฟังประมาณนี้เนาะสักอย่างนะประมาณนี้เขาจะชอบทำเสียงประมาณนี้นะฮะพี่บอกว่ากลางวันก็ฟังบ้างนะฮะแต่ที่ประจำคือช่วงเวลากลางคืนนะครับเนาะเวลากลางคืนนะครับนะคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของการกราดยิงนะที่เกิดขึ้นนะครับเนาะดีเจตั้งแต่เช้าทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะได้เห็นข่าวเด็กยิงปู่ย่าด้วยดีเจช่วยตามข่าวหน่อยนะฮะเห็นบอกว่าครูเสียชีวิต5รายนะครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวกันนิดนึงนะฮะต้องเท้าความก่อนว่าตามข้อมูลเนี่ยที่ได้อ่านมาแล้วก็ได้ฟังจากนักข่าวที่เคยสัมภาษณ์มานะครับในเรื่องนั้นคนนี้นะครับพ่อแม่เขาแยกทางกันไอ้น้องคนนี้อายุ14นะเป็นคนผอมๆสูงผิวคล้ำๆหน่อยใส่แว่นด้วยนะนะคุณครูบอกว่าจริงๆเขาเป็นคนเรียบร้อยนะเรียนหนังสือปกติเลยเก่งตั้งใจเรียนไม่ใช่คนก้าวร้าวเลยชอบเล่นเกมใช่เล่นเกมจริงๆเด็กกับการเล่นเกมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับตอนเป็นเด็กเราก็เล่นเกมเนาะนะฮะแต่ที่มันจะอยู่ที่ว่าเขาจะแบ่งเวลาได้ถูกหรือไม่อย่างไรนะครับข้อมูลบอกว่าอยู่กับปู่ย่าพ่อแม่เลิกทางกันคุณปู่เนี่ยเป็นข้าราชการเก่าแล้วมีปืนเป็นของตัวเองนี่เนี่ยไอ้ปืนนะครับไม่ได้ปืนจากซื้อจากออนไลน์เดี๋ยวแรกเข้าใจว่าปืนจะซื้อจากออนไลน์ใช่ไหมฮะไม่ใช่เขาทำการยิงปู่และย่าก่อนแล้วก่อนไปโรงเรียนถึงที่บ้านเนี่ยนะฮะคือสภาพย่านอนตายบนเตียงเลยส่วนปู่ล้มลงที่ห้องครัวน่าจะกำลังล้างถ้วยสักอย่างเลยนะล้มลงทั้งสองคนเสียชีวิตแล้วเขาก็ขโมยปืนมาแล้วไปที่โรงเรียนพอไปถึงเรียนปั๊บสภาพปกติอยู่ยังเรียนวิชาคาบแรกอยู่นะครับเรียนวิชาคาบแรกจบแล้วในช่วงเวลาคาบที่สองฮะดารินดาคาบที่สองอ่ะเขาก่อเหตุขึ้นนะครับการก่อเหตุการณ์ยังนี้ปรากฏว่าคุณครูทั้งหมดเลยที่เสียชีวิตและมีเด็กที่เป็นฉุกเฉินเนี่ยเป็น10รายตอนนี้เบื้องต้นที่ในพื้นที่ที่ตายเลยเนี่ยมันจะมี5รายเป็นครูหมดเลยรองผู้อำนวยการ1คนนะครับรองผู้อำนวยการ1คนเป็นผู้ชายที่เหลือเป็นครูหมดเลยครูผู้หญิงครูภาษาไทยครูคณิตศาสตร์ครูอะไรไม่รู้สักอย่างนะฮะมีอยู่ประมาณคนครูนะ5รายเป็นระดับผู้บริหาร1รายรองผู้อำนวยการนะฮะที่เหลือเป็นครูสอน5รายนะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่เขาให้ข้อมูลมานะฮะแต่ข่าววงในเขาบอกว่าเป็น10รายแล้วที่เสียชีวิตเป็น10แล้วนะครับที่เสียชีวิตแต่ว่าเด็กเนี่ยยังไม่ทราบแต่เด็กกระจายตัวไปตามโรงพยาบาลต่างๆเป็นเคสสีแดงคือฉุกเฉินหลายรายนะครับกระจายไปหลายโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาตัดสินใจยิงตัวเองตายเจ้าที่พยายาม CPR ปั๊มหัวใจที่โรงเรียนปรากฏไม่เป็นผลนะคือไปตายที่โรงพยาบาลคนที่ยิงนะฮะก็สรุปแล้วตายหมดเลยคนยิงก็ตายปู่ย่าก็ยายคุณครูก็ตายทีนี้มีการพยายามไปหาข้อมูลว่าชนวนเหตุมาจากอะไรนะครับคุณผู้ฟังชนวนเหตุยังไม่เป็นทางการนะครับที่เขาพยายามจะสอบถามจากคนในพื้นที่นะฮะก็บอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าเหตุนักเรียนชั้นม.2 ม.3คนนี้ที่เสียชีวิตที่โรงเรียนเทศสุรินทร์นนทบุรีย่านบางกรวยนนทบุรีครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของล่ำก่อนนะเขาบอกว่าปืนที่ใช้เป็นปืนแบบออโต้นะออโต้อัตโนมัติยี่ห้อ CZ นะ CZ เป็นของคุณปู่จากการตรวจสอบภายในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้34นัดคุณผู้ฟังและแมกกาซีนอีก2แม็กโอ้โหตรวจสอบ3เพิ่มว่าชนวนเหตุอาจจะมาจากที่ผู้ก่อเหตุนั้นถูกกลั่นแกล้งถูกล้อเลียนแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำจนเกิดความคับแค้นใจนะครับจึงขโมยปืนของปู่ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการมาก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมชั้นนะครับ
แต่เพื่อนเนี่ยกลับถูกครูพาหลบหนีนี่เห็นไหมจึงหันมายิงครูแทนจนทำให้ครูเสียชีวิตหลายรายโอ้นะฮะเขาถูกเพื่อนแกล้งเพราะดูจากภาพเนี่ยเหมือนไม่ใช่คนดุอะไรนะฮะก็คือใส่แว่นเหมือนเป็นเด็กเรียนทั่วไปนะครับแต่เขามีปมในใจคาดว่าอย่างนั้นนะฮะก็เลยไปขโมยปืนของปู่มาไม่แน่ใจว่าตอนแรกที่เขายิงปู่กับย่าตายที่บ้านเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นชนวนเหตุที่แย่งกันหรือเปล่าหรือว่าขโมยมาหรือเปล่าเลยถูกยิงหรือไม่หรือว่ายิงเพื่อที่จะน่าจะยิงแบบไม่รู้ตัวมากกว่าเพราะว่าสภาพศพที่เจ้าหน่วยเขาบอกคือล้มไปต่อหน้าต่อตาเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังหันหลังล้างทั่วอยู่แล้วก็ตุ้มเข้าไปส่วนย่ากำลังนอนอยู่แล้วก็โดนยิงไปเลยนะฮะแล้วเอาปืนนั้นตั้งใจจะมายิงเพื่อนแต่ครูรู้ครูช่วยกันพาหลบหนีแต่ครูก็โดนยิงแทนอันนี้ตามข้อมูลยังไม่เป็นทางการที่ทางด้านนักข่าวเขาพยายามสืบมานะครับเดี๋ยวรอการแถลงการเพราะว่าการแถลงข่าวจากในส่วนของราชการตำรวจเขาจะไม่บอกละเอียดเขาจะเก็บปมเอาไว้เงื่อนงำมากมายแต่ว่าถ้านักข่าวไปสืบเองจะได้ข้อมูลเร็วกว่าอันนี้ข้อมูลที่เขาลงไว้ล่าสุดนี้นะครับจะเอามายิงเพื่อนแต่ครูโดนยิงแทนเพราะครูพะดึงเพื่อนหลบหนีครูก็เลยโดนยิงแทนนะโอ้น่ากลัวมากเลยนะฮะแสดงว่าไอ้น้องคนนี้มันต้องมีปมในใจด้วยความเป็นเด็กอะเนาะอายุ 14-15 มันเป็นเด็กเราก็เคยเป็นมั้งก่อนเนาะโดนเพื่อนแกล้งอะคุณฟังฮะโดนเพื่อนแกล้งแล้วเหมือนกับเฮ้ยต้องจัดการให้มันได้เว้ยเหมือนท้าตีท้าต่อยกันอะไรอย่างเนาะแต่เป็นผู้หญิงก็ตบกันหลังโรงเรียนอย่างเงี้ยเหมือนน้องหงร่อนนะพี่โอไม่พอใจตบน้องหงร่อนหลังโรงเรียนได้นะฮะอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าผู้หญิงก็ตบกันผู้ชายก็ตีต่อยกันหรือบางคนมีอาวุธปืนก็นั่นแหละตามสภาพนะฮะตายแล้วนะตายนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตจะได้มาแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบต่อไปนี่เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ได้มีการลงเอาไว้นะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีเดี๋ยวดูก่อนนะพานโรงที่โรงเรียนเขาเล่าให้ฟังว่าเด็กนักเรียนคนนี้เป็นคนนิ่งมากนิ่งสงบตำรวจมาถึงยังเดินเลี่ยงไปก่อเหตุอีกตำรวจเดินมาถึงยังไปยิงอีกที่หนึ่งอีกนะฮะพานโรงเล่าให้ฟังว่าท่าทางของผู้ก่อเหตุดูนิ่งสงบเดินเฉยๆนิ่งๆไม่ปรากฏอาการตื่นตระหนกวิ่งหนีหรือหวาดกลัวแต่อย่างใดแม้กระทั่งเมื่อเห็นตำรวจเริ่มเดินเข้ามาในพื้นที่ผู้ก่อเหตุยังคงเดินเลี่ยงขึ้นไปยันชั้นบนของตึกและมีเสียงปืนดังขึ้นอีก 2-3 นัดก่อนเกิดเหตุจะก่อนทุกอย่างจะสงบลงคาดว่ากระสุนอาจจะหมดก็เป็นได้นะครับ

อนนี้ก็มีรายชื่อของเด็กนักเรียนนะครับที่ออกมาแล้วนะฮะเด็กนักเรียนที่อยู่โรงพยาบาลนะครับอ่านฟังเนาะมีเด็กหญิง14โรงพยาบาลบางกรวยครับบาดเจ็บสาหัสนะครับเด็กชาย14บาดเจ็บเด็กชาย14บาดเจ็บสาหัสแล้วครับเด็กชาย14เสียชีวิตนะครับเด็กหญิง12โรงพยาบาลบางบัวทองครับเด็กหญิง14โรงพยาบาลบางบัวทองนะเด็กหญิง12บางบัวทองครับเด็กชาย14บาดเจ็บสาหัสโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะฮะโหเยอะมากเลยนะฮะเด็กหญิง12โรงพยาบาลปากเกร็ดนะฮะเด็กหญิง12 13 13ปากเกร็ดมาอยู่บ้านบางใหญ่ก็มีเดี๋ยวเช็คดูนะบาดเจ็บสาหัสบางใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อยบางใหญ่นะฮะส่วนมากจะอายุประมาณไม่เกินประมาณ12 13 14ก็ฟังฮะแต่ที่มีข้อมูลเนี่ยนะฮะมีโอ้ยชื่อชอบชื่อนี้มากเด็กชายมนัสวีนะฮะอายุ17บาดเจ็บเล็กน้อยนี่อันนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวโตหน่อยก็จะน่าจะปลอดภัย16บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่มี1ข้อความเมื่อกี้เขาบอกว่าเสียชีวิตนะฮะอายุ14เด็กชายพัดยิ้มเรืองอายุ14เสียชีวิตนะฮะโอ้ตายแล้วแสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะครับ23คนนะฮะมีครู3คนที่มีการบาดเจ็บเหมือนกันอยู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะฮะสรุปว่าเด็กน่ะเสียชีวิต1ที่มันจะมีสาหัสอยู่เนี่ยประมาณ1 2 2 3รายที่สาหัสอยู่เป็นเด็ก14ผู้เด็กหญิงนะครับรอติดตามรายละเอียดต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนี่ข้อมูลที่ลงเอาไว้นะฮะเห็นไหมน่ากลัวนะฮะ

าจะเก็บกดแหละคิดว่าเก็บกดนะครับเนาะนะทักทายพี่ช่างเบิร์ดด้วยกันละกันนะครับทักทายช่วงบ่ายครับพี่เอ็มบอกว่าทำไมยิงแม่นจังดิเจคิดว่าน่าจะกราดยิงฮะน่าจะเป็นการกราดยิงมั่วและน่าจะไปโดนเซครูนะครับทุกวันนี้โรงเรียนส่วนใหญ่เขาจะมีการตรวจกระเป๋าเรียนอีกมาอยู่ไหมน่าจะไม่ได้ตรวจละเอียดมาคงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมาตรการเนาะนะพี่จรัสว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครั้งนี้นะฮะขอเพลงกันละกันนะฮะเพลงออดออดไม่เข้ากับข่าวเลยนะฮะขอเพลงรางวัลเด็กคนช่างฝันของสุนทรีเวชานนท์ครับพี่นัทนะครับพี่อู๋บอกว่าโอ้ my god เห็นหรือยังข่าวนี้นะฮะพี่ช่างบอยพัทลุงบอกว่าจังหวัดไหนครับดีเจผมไม่เคยได้ตามข่าวเลยนนทบุรีพี่นนทบุรีล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเลยนะครับกราดยิงนะครับนนทบุรีครับขอเพลงปั๊บปั๊บมาม่าของ Forever ได้กันละกันครับพี่เอกนรินทร์นะครับพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์นะครับอาชีชอบพูดว่าอ๋อบัตรซบจริงๆเลยใช่ๆบัตรซบจริงๆเลยนะครับบัตรซบจริงๆเลยนะฮะพี่ครับปราบขอเพลง Sweet Home Alabama เนี่ยครับทักทายเข้ามานะครับแล้วก็พี่เฟิร์สบอกว่าบัตรซบจริงๆเลยครับอ่ะมาในช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนี่เป็นอัปเดตข่าวให้ฟังนะฮะวันนี้เป็นวันที่7สิงหาคมเป็นวันเกิดของพี่เสกโลโซจะเปิดเพลงที่มีชื่อว่า Happy Birthday นะฮะเพลงไม่เข้าข่าวเลยนะฮะมาร็อกๆ1เพลงกันละกันในช่วงนี้ครับ

เป็นวันเกิดของหลายๆคนนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นวันที่เศร้าเสียใจของหลายๆคนด้วยนะครับเฮ้ยมันแย่เนาะเออนะบางครั้งบางทีคนเรามันก็แย่เหมือนกันนะอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องกรรมเรื่องเวรมองเป็นหลายๆแบบหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับเราคุณผู้ฟังเนาะนะฮะอ่ะว่ากันไปว่ากันไปมากับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยกันละกันครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะสวัสดีพี่ศิรินาถกันละกันติดตามข่าวด้วยค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบต่อไปเนาะเมื่อกี้ได้เจอเล่าไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเรื่องราวเหล่านี้นะครับพี่ศิรินาถนะครับปวริษาบอกว่าเพิ่งซักผ้ามาค่ะไม่ทราบข่าวเลยนะดีเจฟังดีเจไม่งั้นตกข่าวเลยใช่ไหมเห็นไหมหลายคนไม่ได้ตามข่าวโซเชียลต่างๆเนาะนะครับเดี๋ยวก็จะนำอัปเดตข่าวให้ทราบกันละกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะมาเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนมาเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะเมื่อกี้ Happy Birthday ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราจะไปที่นี่มือปืนนะครับปืนนะครับฟังฮะตัวนี้กฎหมายไทยเนี่ยเขาไม่ให้พกแล้วนะเขาไม่ให้พกหมายถึงว่าไม่ให้ต่อใบอนุญาตมั้งก็ฟังจากอนุทินบอกไว้สักครู่นี้นะครับนะฮะบางครั้งบางทีการพกปืนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับใครจะพกปืนได้ก็ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ต่างๆเนาะแล้วก็ต่อใบอนุญาตแต่หลังมาเหมือนกับเขาเหมือนกับยังไงดีอะเหมือนกับเขาไม่อนุญาตให้ทำต่อแล้วไงฮะคุณจะต้องเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเท่านั้นอะไรเงี้ยเนาะ

0: นี่คือเพลงมือปืนนะฮะรู้ฟังฮะโอ้โหเข้ากับข่าวนี้เลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังครับในออนไลน์มีการแชร์รูปน่ากลัวมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่ามีการกราดยิงนะฮะมีการเปิดเผยภาพที่แชร์ในออนไลน์เป็นภาพของปู่กับย่าที่โดนยิงที่บ้านนะฮะนอนตายเลยนะครับปู่เนี่ยนอนล้มลงหงายนะฮะถอดเสื้ออยู่นะครับอยู่ที่ห้องครัวนะครับโดนยิงที่หัวนะเลือดไหลนองเต็มพื้นทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวของย่าเนี่ยนอนในเตียงอยู่มันนอนไม่รู้ตัวนะฮะแล้วก็โดนยิงที่บริเวณน่าจะลำตัวมั้งเลือดไหลเต็มที่นอนเลยนะครับนะฮะแล้วส่วนที่โรงเรียนก็เด็กแต่ละคนก็เลือดไหลมีสภาพที่ครูเนี่ยอยู่โรงเรียนโดนยิงนะฮะครูผู้หญิงล้มกับพื้นเลยนะฮะที่หน้าห้องเรียนนะฮะนอนอยู่ในสภาพตกใจนะฮะนอนล้มกับพื้นอีกคนหนึ่งนอนอยู่บริเวณเขาเรียกว่าเป็นระเบียงห้องนะฮะครูผู้หญิงโดนยิงเหมือนกันนะฮะเลือดไหลนะฮะแล้วก็มีภาพคลิปที่มีการแชร์กันมีเด็กวิ่งกันนะฮะลงจากอาคารนะครับนี่เป็นความน่ากลัวนะคุณผู้ฟังฟังเสียงคลิปวิดีโอที่มีการแชร์กันนะฮะเนี่ย
1: ไปเลย
0: นี่อันนี้ประมาณนี้ก็คือค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งนะเด็กก็วิ่งจากอาคารนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวก็จะได้มารายงานให้ทราบกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าตามข้อมูลเขาบอกว่ามีการถูกบูลลี่นะมีการถูกบูลลี่แล้วก็แขนจะยิงเพื่อนแต่ว่าครูช่วยกันนะฮะที่ครูโดนยิงตายไป5ศพนะครูนะฮะนะครับเบื้องต้นนะฮะสวัสดีช่างเป้สุโขทัยด้วยกันละกันครับกับเพลงผู้ชนะนะครับให้กับช่างแอนด้วยกันละกันครับนะ

0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนกันละกันนะครับที่คุณผู้ฟังนั้นส่งมานะครับในชั่วโมงนี้ครับให้ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวมาดูข่าวช่วงต่อไปเนาะนะครับเมื่อกี้ขอโกดำเข้ามาใช่ไหมครับม
1: า
0: โกดำนะฮะสำหรับเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยอีกหนึ่งเพลงนะครับบ่าย 2:23 นาทีคุณผู้ฟังครับ

0: ขึ้นเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวความรักของสองความรักสุดีความรักของสองคู
1: ่
0: ที่สะพานรักสารสินนะครับโกดำเขารักกันแต่ว่าโดนทางครอบครัวเนี่ยกีดกันนะครับเมื่อไม่ให้เจอกันไม่ให้มีความรักที่ไม่ให้สานต่อความรักได้อะไรเงี้ยฮะสุดท้ายตัดสินใจโดดสะพานนะฮะโดดสะพานแม่น้ำสะพานรักสารสินนะครับก็คือเพลงเนี้ยก็คือโกดำเนี่ยที่เขามาแต่งเป็นเพลงนะฮะคุณผู้ฟังมีข่าวด่วนออกมาล่าสุดอีกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังรู้จักวง Dragon Fire ใช่ไหม Dragon Fire รู้จักเนาะโอ้โหวงดังในตำนานล่าสุดนี้นะฮะพบเป็นศพว่ะเอ้าเขาบอกว่าสลดนะฮะพบกับหนึ่งในสมาชิก Dragon Fire เต้นะไม่ใช่เต่านะเต้นะพี่โอ้เต้ Dragon Fire พบว่ากลายเป็นศพลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาคุณฟังบริเวณสะพานพระราม7นนทบุรีเอาอีกแล้วนนทบุรีนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านะครับมีข่าวมาว่าเขาหายตัวไปนะฮะหายออกจากบ้านพักย่านบางกรวยนะครับวงดราก้อนฟายเต้ทามันนะฮะเต้ดราก้อนฟายนะครับอดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังของแกรมมี่ยุคปี2000นะครับเขาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ6สิงหาที่ผ่านมาเต้ได้ปั่นจักรยานออกจากบ้านพักย่านบางกรวยนนทบุรีและขาดการติดต่อกระทั่งครอบครัวตัดสินใจเข้าแจ้งความนะฮะขณะเดียวกันเพื่อนร่วมวงสนิทอย่างเช่นแอนดี้แขมพิมุกนะฮะประสานหาต่างๆมากมายนะครับแล้วปรากฏว่าล่าสุดนี้มีข่าวออกมานะครับว่าพบเป็นศพคุณฟังที่น้ำเจ้าพยาเอานะฮะทำไมมีแต่ข่าวช็อกช็อกน่ากลัวแล้วก็แบบนี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องต่างๆจะนำมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันละกันนะครับนะโอ้ตายแล้วนะช็อกหลายรอบมากเนี่ยคุณผู้ฟังดีเจจะบอกนะว่าอันนี้ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตนะอย่างเช่นกรณีของเด็กเนาะไอ้น้องคนนี้ที่โดนบูลลี่ฮะที่ไปยิงครูตายยิงเพื่อนๆเนี่ยนะฮะก็เกิดจากการบูลลี่และเกิดจากความเครียดเหมือนกันความเครียดสะสมนะฮะปกติแล้วคุณผู้ฟังคนที่เป็นโรคเครียดซึมเศร้าเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนคนปกตินะฮะแต่เมื่อไหร่ที่เขาอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวเขาจะมีความคิดอะไรต่างๆที่เราคาดไม่ถึงอย่างน้องคนนี้ที่เขาเอาปืนไปยิงเนี่ยเขาก็มีความแค้นที่เพื่อนมาล้อต่างๆนานาใช่ไหมครับก็เลยคิดจะทำร้ายใช่ไหมส่วนของเต้ดาร์คอนฟายนี่ไม่แน่ใจว่าโดดสะพานเองหรืออย่างไรเดี๋ยวรอข่าวก่อนอาจจะเป็นซึมเศร้าหรือไม่อย่างไรโอ้ตายแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะครับนะฮะที่จังหวัดมีเอาเหตุการณ์รถชนนักเรียน14คนบาดเจ็บนะฮะที่อำอาจกาญจนบุรีนะครับเขาบอกว่ารถเก๋งเสียหลักพุ่งชนเด็กนักเรียนนะฮะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กาญจนบุรีมีผู้บาดเจ็บไม่มีเสียชีวิตนะโอ้10รายมีอาการหัวแตกปากแตกนะฮะเลือดไหลออกนะฮะเจ้าที่รีบส่งโรงพยาบาลด่วนทีเดียวนะครับดีว่าชนลักษณะของการชนกำแพงอาคารแล้วมันไปโดนล้มใส่นักเรียนถ้าชนในตรงอาจจะเสียชีวิตนะครับเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงพอดีนะฮะเขาบอกว่าเกิดจากอาการวูบนะฮะแล้วก็วูบกระทันหันโหน่ากลัวนะฮะมีแต่ข่าวน่ากลัวนั่นเลยนะฮะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับคุณผู้ฟังรถพุ่งเข้ามาในศูนย์พัฒนาเลยมาคือเข้ามาในห้องที่เด็กกำลังนอนเลยฮะเด็กคุณฟังดูภาพเด็กที่กำลังนอนอยู่ที่เป็นนอนกลางวันนะฮะพุ่งเข้ามาชนเลยแต่ว่ามันไปโดนใส่กำแพงแล้วกำแพงก็ล้มมาใส่ล้มใส่เด็กอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าชนโดยตรงน่าจะเสียชีวิตนะครับน่ากลัวมากเลยมีแต่ข่าวน่ากลัววันนี้เอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้พี่โอ้เนี่ยมีแต่เรื่องราวแบบนี้มาเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อแล้วกันนะครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าผิดที่ไว้ใจผิดที่ไว้ใจเดี๋ยวเราจะฟังเพลงกันก่อนเนาะช่วงนี้เดี๋ยวจะไม่ทันเพลงเพราะเขามากันหลายคนนะฮะฟังเพลงกันไปทำงานกันไปนะครับบางคนอาจจะอยู่สวนอยู่ไร่นะฮะอยู่ที่ทำงานได้ฟังเพลงก็ได้ดูข่าวไปด้วยเนาะหลายคนจะได้เพลิดเพลินกันอาจจะมีข่าวที่มันอยู่แย่ๆหน่อยแย่ๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรได้รับรู้รับทราบไปอัปเดตให้ฟังกันละกันครับมีเพลง AI 1เพลงครับต่างคนต่างไปเนี่ยที่ฝากกันไว้นะครับตอนนี้บ่าย 2:37 นาทีนะครับวันศุกร์ที่7เดือนสิงหาคมนะครับวันนี้ศุกร์แห่งชาติสุขหรรษาที่ไม่หรรษาเนาะ

่างคนต่างไปนี่ดนตรีคล้ายๆเพลงคล้ายเพลงอะไรนะผู้หญิงข้าก็อย่าแต่ว่าไม่คล้ายๆใกล้เคียงนะครับเป็น AI ร้องนะครับเนาะสวัสดีทางแชทนะครับที่เจกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาอยู่ในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับนะ

ช่ครับเมื่อกี้จะเล่าไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของข่าวกันเดี๋ยวมาดูเรื่องของข่าวกันนะครับนะสวัสดีพี่ต๋องแล้วกันนะฮะสวัสดีครับขอเพลงไม่ทันแล้วใช่ไหมขอได้แต่จะได้ฟังกี่โมงแค่นั้นเองพี่นะครับพี่ทองบาบอกว่าแสดงความเห็นเกี่ยวกับข่าวมานะฮะเดี๋ยวเรื่องของเด็กที่มีการยิงเสียชีวิตเดี๋ยวมาอัปเดตกันช่วงหน้าต่อนะครับเมื่อกี้จะได้เล่าไปแบบเต็มๆแล้วเดี๋ยวใบสามมาย้อนความแล้วอัปเดตอีกรอบนึงเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังทางอุบลมาด้วยเนาะเราจะมาดูรายละเอียดอีกรอบนึงนะครับสวัสดีลุงดาบสรุปด้วยกันละกันนะครับสวัสดีครับดีเจเดอะโกสสัตว์

คุณฟังครับเรื่องเต้ Dragon 5นะครับสรุปแล้วล่าสุดที่เสียชีวิตที่ได้เล่าข่าวเมื่อสักครู่นี้มีรายละเอียดของข่าวนะครับเขาบอกว่าเจอศพลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาคุณฟังเอ้านะฮะอยู่ที่สะพานพระราม7นนทบุรีครับหลังครอบครัวตามหาหลังจากหายตั้งแต่เมื่อวานในวันที่6เมื่อวานที่ผ่านมานะครับจากกรณีแฟนสาวของนายทามันหรือว่าเตวิทนะฮะหรือว่าเต้ทำไมมีหลายชื่อจังนะฮะหรือว่าเต้ดราก้อนไฟปีนี้อายุ46แล้วนะครับเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยว่าเต้ดราก้อนไฟเนี่ยหายตัวออกจากบ้านพักไปพร้อมกับจักรยานปั่นจักรยานไปช่วงตี4ของวันที่6สิงหาคมครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้นะครับตำรวจนะฮะนนทบุรีเรียกประชุมเจ้าที่เพื่อเร่งหาตามตัวนะครับตำรวจไปสอบถามแฟนของเต้นะฮะเพื่อหาข้อมูลเติมทราบว่าเต้มักจะไม่พกโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะยังไม่ได้สวมใส่นาฬิกาที่ใช้บอกพิกัดไปด้วยนะส่วนประเด็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวหรือโรคซึมเศร้านั้นทางครอบครัวยืนยันว่าไม่มีเอ้าไม่มีนะฮะจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านพบว่าในเต้ได้ปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านนะครับไปช่วงเวลาตี4ตามลำพังเพียงคนเดียวนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามไปยังกลุ่มเพื่อนของในเต้ที่รวมกันปั่นจักรยานในโรงพยาบาลกลุ่มต่างๆนะฮะแล้วก็สถานีตำรวจต่างๆก็ไม่พบเบาะแสของในเต้เช่นกันอันนี้ก่อนหน้านะนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เจ้าที่พบร่างนะฮะพบเป็นศพลอยอืดนะฮะอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7นนทบุรีเจ้าที่นำร่างขึ้นมานะครับแล้วส่งไปชันสูตรต่อไปโอ้ตายแล้วนะฮะอะไรอย่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะทางครอบครัวบอกว่าไม่มีโรคซึมเศร้าถ้าไม่มีโรคซึมเศร้าเนี่ยพ่ออะไรอ่ะอุบัติเหตุวูบคนทำร้ายร่างกายหรือยังไงเดี๋ยวยังเป็นปริศนาอยู่นะครับคนที่ไม่เป็นโรคซึมเศร้าโดดน้ำได้ไหมก็ยังไม่เคยเห็นนะฮะนอกจากเหตุการณ์อย่างอื่นเรื่องนี้ก็ปริศนาเหมือนกันในรอติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆนะเพราะว่าเป็นศพคือปกติแล้วศพนะถ้ามันถึงเวลาปั๊บมันจะลอยมาเองอย่างที่ดีเจได้เล่าข่าวให้ฟังไปเมื่อก่อนหน้าใช่ไหมที่กู้ภัยที่เล่าเรื่องหลอนใช่ไหมครับเขาบอกว่าลงไปงมหาศพไม่เจอนะครับแต่ว่าไปเจอพวกเศษกดกระดูกต่างๆในที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ตรงพื้นนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังไปคุณฟังครับเวลาศพเนี่ยเจ้าที่กู้ภัยเวลาเขางมไม่ใช่ว่าเขาดำลงไปนะฮะเขาใช้วิธีการต่อตัวกันสมมติว่าน้ำเจ้าพระยาลึกสมมติว่า 5-6 เมตรนะฮะคนหนึ่งสูงมาแล้ว 60-70 เนี่ยก็ต่อตัวขึ้นไปนะ 3-4-5-6 คนก็แล้วแต่ความลึกนะฮะต่อคือลักษณะคือการเหยียบบริเวณบ่าแล้วก็จับขาเท้านะของเพื่อนข้างบนไว้แล้วก็เข้าใส่ออกซิเจนนะฮะก็คนที่ตัวใหญ่สุดอยู่ข้างล่างคนที่ตัวใหญ่สุดอยู่ข้างล่างคนตัวเล็กๆก็ต่อๆๆๆขึ้นเรื่อยๆข้างบนจะเป็นคนว่ายนะเขาจะมีเชือกกระตุกให้รู้ว่าเดินไหมเดินกระตุกกี่ที่เดินอะไรประมาณนี้เขาจะรู้กันเองนะครับเขาก็ข้างล่างก็จะควานหานะก็จะควานหาข้างบนก็จะทำหน้าที่ในการว่ายแหวกไปเรื่อยๆนะฮะก็จะทำแบบเนี้ยคือเรียกว่าเป็นทางยาวไปนะหลายๆเซตหลายเรียกไงหลายๆคนนะลากกันไปหลายๆแถวนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจอศพตรงไหนเขาก็จะกระตุกเชือกว่าเจอแล้วประมาณนี้นะฮะแต่กู้ภัยที่กําลังไล่ฟังคือเขาไปเจอกระดูกมากมายที่อยู่ใต้น้ำเจ้าพระยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนศพทั้งงมไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะอืดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วความเป็นธรรมชาตินะครับคุณฟังฮะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะเนาะโอ้ตายๆๆรอติดตามกันละกันนะฮะโปเต้ครับเต้ดราก้อนไฟไม่ใช่โปเต้พระราม7ใจเย็นๆครับเต้พระราม7ยังอยู่นะฮะเต้พระราม6พระราม7ยังอยู่นะครับยังไม่ตุยนะฮะโปเต้นี่เคยเจอหลายครั้งแล้วนะฮะไปตกปลาที่สะพานพระราม7พระราม6พระราม8นะฮะพระราม9พาซ่านะฮะตกปลาอยู่ดีศพลอยเข้ามาเลยนะฮะทำไมไม่ไปรอโปเต้ตกปลาก่อนเนี่ยโปเต้เขาจะเกี่ยวขึ้นมาอย่าพูดอย่างนั้นสินะฮะแซวเสียมารยาทนะโปเต้นิสัยไม่ดีรู้ไหมเขานะฮะแต่จริงๆนะโปเต้เขาเคยเจอจริงๆคุณฟังฮะเขาเจอจริงๆก็คือ

นาฬิกาทรายนะครับเพลงนี้จากโบกี้ไลออนนะครับมีหนึ่งเพลงเพราะที่หลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับนาฬิกาทรายนะมีเพลงเพราะที่ขอไว้ครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันต่อช่วงหน้านะครับใครชอบเพลงเก่ายุค90ทักทายกันได้กับดีเจวินตรงนี้เลยนะครับอยู่กับยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่นะครับร้านเจียวข้าวต้ม1 บาทที่เชียงใหม่แล้วก็รวมไปถึง True Detect ด้วยนะครับ

ขอคืนนะครับเพลงนี้จาก Boy Scout ด้วยนะครับที่ฝากไว้ด้วยมีคนบอกว่างั้นถ้ามีพี่ตาก็ต้องมีตาอีกหนึ่งเพลงครับ Boy Scout เด็กเสเพลเข้ากับข่าวเมื่อสักครู่นี้มากๆเลยเด็กเสเพลนะฮะถ้าไม่เสเพลนะถ้าอ่านตามข่าวนี่ก็เป็นเด็กที่ปกติคนหนึ่งแต่อาจจะมีการเก็บกดเนาะภายในเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันต่อหลังบ่ายสามนะครับห้ามเปลี่ยนไปไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเด็กเสเพลครับ Boy Scout กันต่อเลย

ไว้ด้วยกันละกันนะฮะพี่เลิฟส่งภาพด้วงกวางไม่ดูด้วยนะด้วงกวางวันนี้เอาด้วงคิมไปให้เจ้าที่หนึ่งเอาด้วงไปให้เจ้าที่เหรอพี่เลิฟพี่เลิฟนี่เขามีด้วงกวางด้วยนะ เป็นสัตว์ป่าสงวนนะฮะไหนใครเคยเลี้ยงด้วงกวางบ้างมีไหมฮะด้วงกวางที่มันจะกินอ้อยอะฮะแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงเรียกว่าพิเศษแปลกๆอย่างเช่นเลี้ยงจิ้งจกงี้นะครับ ความชอบส่วนบุคคลเนาะคนอื่นเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวพี่โอนแต่พี่เลิฟนี่เลี้ยงด้วงกวางนะก็ดีนะเพลินดีเหมือนกันอยู่กับน้องด้วงนะก็เพลิดเพลินดีเหมือนกันนะครับนะอ๋อมันเก็บตกในมอชอนะฮะในมหาเชียงใหม่นี่จะมีพวกสัตว์ต่างๆเยอะนะฮะหมายถึงว่าสัตว์ที่เป็นแมลงบินอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นป่านะฮะเป็นป่าเป็นเขาเป็นดอยก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆเยอะเลยทีเดียวถ้าใครเคยเข้าไปในมอชอนะครับนะเพลงรูไม้ของมอกระจายครับนี่ไหนใครมีสัตว์ป่าอะไรแปลกๆเอามาดูให้หน่อยเร็วนะฮะสู่ชั่วโมงบ่าย 3 โมงนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวกันต่อช่วงหน้านะพี่เขยลำพูนมาแล้ว

0: ที่ขอมาครับเพลงที่มีชื่อว่าคลื่นนั่นเองครับตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงของบ่าย3โมงกับที่นี่ BP Radio นะกับ DJ Win ครับหรือเจอกันตรงกับในส่วนของวันศุกร์แล้ววันศุกร์ปกติแล้วจะสุขหรรษาเนาะแต่วันนี้มีแต่สุขแต่ข่าวร้ายๆข่าวแย่ๆนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7นะครับเดือนสิงหาคมนะครับ2569นะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังอยู่ครับทางบุญทริกตอนนี้ลิงก์สัญญาณแล้วใช่ไหมครับมารับฟังในช่วงเวลาของภาคบ่ายเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวให้ฟังกันต่อนะครับและก่อนที่จะฟังข่าวฟังเพลงกันช่วงนี้ฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนกันละกันนะครับนั่นคือ True Detect นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วย
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโก Travel จาก True Detect

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: เดี๋ยวกับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วยนะฮะเจอกันที่เชียงใหม่ครับ2ร้านไม่ว่าจะเป็นยำปูม้านัวแซ่บได้ทุกวันอาหารอีสานอาหารไทยอาหารแบบว่ากรุบกริบกรุบกรอบนะฮะกรุบกริบหรือจะเป็นในส่วนของใครที่ชื่นชอบของหวานอย่างนี้นะฮะเรียกว่าเวลาทานของคาวแล้วเนาะทานอาหารแล้วก็ต้องปิดท้ายด้วยของหวานมีเลือกกันครบเลยโดยเฉพาะช่วงนี้มีโปรโมชั่นต้อนรับวันแม่ด้วยนะครับโปรโมชั่นบอกรักแม่ครับช่วงนี้ยำปูม้าจัดยอดจัดกิจกรรมพิเศษแถมคำว่ารักนะฮะเมื่อพาคุณแม่มารับประทานอาหารที่ร้านยำปูม้าจัดยอดระหว่างวันที่8ถึง14สิงหาคมนี้นะครับรับส่วนลดค่าอาหารทันที 12% เลยทีเดียวโอ้โหเพียงถ่ายรูปและเช็คอินที่ร้านพร้อมแสดงโพสต์ที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อรับส่วนลดได้ทันทีเริ่มตั้งแต่วันที่8วันพรุ่งนี้นะครับลากยาวถึง14สิงหาคม69นี้เท่านั้นนะครับบอกรักแม่ได้ทุกวันที่ยำปูม้าจัดยอดนะครับลด 12% เลย12สิงหาไงนะฮะเชิญได้เลยที่ยำปูม้าจัดยอดได้เลยเชียงใหม่นะครับส่วนสาขาแฟรนไชส์จะไม่มีนะแฟรนไชส์จะไม่มีโปรนี้นะฮะก็ฝากด้วยกันละกันครับพี่เลิฟไม่เห็นร้านไม่ได้เจอเฮียฮะเฮียเฮียฮะอะไรนะเฮงฮะนานมากเลยนะฮะหายหน้าหายตาจากวงการไปเลยทีเดียวนะฮะร้านจะยาวด้วยเลยกันนะครับร้านก็จะยาวข้าวต้ม1บาทนะครับเมนูอาหารอร่อยมากมายที่พร้อมเสิร์ฟกันทุกเมนูทีเดียวนะครับเมนูปลาเนี่ยอร่อยมากเลยทุกๆครั้งที่ไปต้องสั่งปลา3รสปลา1มะนาวนะฮะจะเป็นปลาผัดชาจะมาเป็นตัวใหญ่เบ้อเริ่มเทิมนะหรือจะมาแบบว่าหั่นมาเรียบร้อยมีหลากหลายเมนูที่ร้านจะยาวนะครับดูแลคุณอย่างดีเลยนะฮะอย่างพี่เคยลำพูนนี่เขาชอบซุปเปอร์ตีนไก่อะฮะที่เอามาทำเป็นซุปอะฮะน้ำซุปแบบเข้มข้นกับแกล้มก็ได้ทานกับข้าวก็ดีจะเป็นปีกไก่ก็ได้ปีกไก่น่องไก่มีหมดเลยสำหรับในส่วนของต้มแซ่บที่นี่นะฮะแวะไปได้กันฮะที่ร้านจะยาวทั้ง2สาขาครับแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ได้เลยครับถ้าใครขึ้นมาเชียงใหม่ก็แวะไปทานได้ใครฟังอยู่เชียงใหม่ก็แวะไปใช้บริการได้เลยนะครับเสียงจากทรูดีแท็กนะครับกับหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นดีๆนะครับที่พร้อมดูแลคุณอย่างดีแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนรายวันรายสัปดาห์มีหลายโปรโมชั่นให้คุณเลือกเลยนะครับสนใจโปรไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้กันละกันนะครับอยู่บุญทริกไปที่โลตัสบุญทริกได้เลยนะครับที่บุญทริกจะมีศูนย์บริการทรูที่โลตัสใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ละอำเภอก็จะมีศูนย์บริการอยู่ตามบิ๊กซีโลตัสห้างเซ็นทรัลต่างๆนะฮะไปดูเบอร์ใหม่ไปดูโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ถ้าซื้อที่กับโปรโมชั่นแพ็กเกจของทรูจะได้ราคาที่ถูกกว่าแวะไปใช้บริการกันได้เลยครับนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวกันต่อเรื่องการกราดยิงนะฮะล่าสุดคุณผู้ฟังฮะเขาไปค้นบ้านของเด็กคนนี้อายุ14คนนี้นะครับเขาไปเปิดดูคอมพิวเตอร์รู้ไหมเขาเจออะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะเขาไปเปิดดูคอมพิวเตอร์เขาไปเปิดดูอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องเขาเขาเจอหลักฐานหลายๆอย่างมากมายหลายคนบอกว่าเป็นเด็กติดเกมหรือเปล่านะหรือใดๆเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาย้อนความอีกรอบหนึ่งว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อกี้ตอนบ่ายสองที่เจนเล่าไปแล้วรอบเนาะเดี๋ยวเรามาย้อนอีกรอบหนึ่งแล้วก็อัปเดตล่าสุดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนาะตอนนี้ทักทายกันนะครับทางบุญทริกนะเดี๋ยวมาฟังข่าวด้วยกันเกี่ยวกับข่าวใหญ่วันนี้นะจ๊ะนะสวัสดีพี่มนตรีบอกว่าร้านจะยาวรับคนละครึ่งไหมครับเอ๊ะรับหรือเปล่าน่าจะรับไหมเดี๋ยวเจนถามก่อนเนอะลืมถามเดี๋ยวจะถามให้นะทำไมพี่ซับมนตรีจะไปทานหรอเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะถามให้นะแต่มันก็คงเกินอยู่แล้วพี่ไม่เป็นไรแต่ก็ได้ราคาพิเศษอยู่นิดนึงเนาะโปเต้ว่าโทษคนเล่นเกมอีกแล้วดื้อแจมมี่พี่มิ้นตื่นหรือยังนะร้านอยู่ทางไหนนะไปกี่ทีก็หาร้านไม่เจอมาสิโปเต้เจ็ดยอดไงยำปูม้าเจ็ดยอดอ่ะอยู่ร้านจะยาวก็ได้อยู่แยกหลุยอย่าบอกนะไม่รู้จักแยกหลุยอีกไม่รู้จักเจ็ดยอดอีกนะครับอัปเดตข่าวละอ่อนยิงตัวนะครับสุขันสาแต่มีแต่ข่าวเศร้าใช่แล้วพี่ชลาพิศวัตรนะฮะพี่เอ็มอรันวาสีครับพี่เอ็มอรันวาสีส่งภาพเสือโคร่งมาตอนสมัยที่ไปเที่ยวนะครับเมื่อกี้ที่จะถามว่าใครเลี้ยงสัตว์แปลกบ้างพี่เอ็มอรันวาสีส่งภาพน้องเสือโคร่งมาอันนี้ก็เวอร์ไปไหมพี่เป็นเสือนะครับในส่วนของในสวนสัตว์นะครับที่ไปถ่ายคู่มานะครับเนาะโปเต้โปแต้พี่อุดีพลังกุลเจอย่าลืมเล่าเรื่องหลอนด้วยส่งท้ายรายการนะครับอ๋อโอเคเรื่องของอายอภพรนะฮะแล้วก็เพลง704ด้วยนะครับ พี่หอสุพรรณสุราษฎร์บอกว่านี่ครับผมก็มีด้วงกว่างเหมือนกันนี่พี่เลิฟกว่างทรงมากเลยนะฮะภาคใต้เขาเรียกแมงโคครับดีเจอ๋อเหรอเขาเรียกแมงโคเหรอฮะผมเคยเลี้ยงตอนนี้ตายไปแล้วโอ้โหเสียดายจังเลยโอ้เขาใหญ่เขางามมากเลยนะเนี่ยวงงามขนาดเลยเนอะนะฮะมาเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อมาเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อขอเปิดเพลงกันก่อนเนาะขอเปิดหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวให้คุณผู้ฟังทราบกันเนาะนะครับเอาเป็นเพลงอันนี้ก็แล้วกันนะมาดึงดันกันแล้วกันนะครับนะพี่ทองบาส่งอะไรมาเนี่ยฮะ

ล้วครับคุณฟังครับเรามาดูเรื่องราวอัปเดตกันต่อแล้วกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายสามตรงนี้กับคดีใหญ่ประจำวันนี้ก็คือเรื่องราวของการกราดยิงนะแต่เราเล่าย้อนกลับไปอีกรอบเนาะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับแล้วก็อะไรไงแบบไหนแล้วก็มาถึงณปัจจุบันนี้บ่ายสามเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วนะครับเนาะย้อนไปดูเหตุการณ์สักครั้งก็แล้วกันเมื่อกี้ที่เจเล่าไปแล้วครั้งหนึ่งแต่คุณฟังบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังตอนบ่ายสามนะครับเนาะมาฟังตอนบ่ายสาม

ำหรับในส่วนของเหตุการณ์เมื่อเช้าที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากการที่เด็กนักเรียนชั้นเขาบอกว่ามอม3ใช่ไหมฮะเด็กอายุ14ชั้นม3นะครับจากรูปที่มีการแชร์ในออนไลน์ก็คือเป็นเด็กรูปร่างผอมๆหน่อยแล้วก็ใส่แว่นด้วยผิวไม่ได้ขาวนะผิวคล้ำๆผิวปกติอะไรแหละฮะผิวสีเข้มปกติเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังนะครับก็ทำการกราดยิงโดยในตอนแรกนะฮะเขาทำการยิงปู่กับย่าก่อนต้องบอกก่อนนะว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นเด็กที่พ่อแม่เลิกทางแยกทางกันนะครับเลิกรากันนะเลิกรากันนะครับแล้วก็อยู่กับปู่กับย่าแต่บ้านนี้บ้านรวยนะบ้านมีอันจะกินนะครับปู่นี่เป็นอดีตข้าราชการแล้วปู่ก็มีปืนเป็นของตัวเองด้วยนะฮะจากการตรวจสอบที่บ้านของผู้ก่อเหตุปรากฏว่าเขายิงปู่กับย่าก่อนแล้วเสียชีวิตก่อนแล้วนะครับก่อนจะไปโรงเรียนโดยการขโมยปืนของปู่จริงๆที่มีใบนะฮะจริงๆนะฮะไปโรงเรียนด้วยโดยการยิงก็คือยิงย่าก่อนยิงปู่ย่าย่านอนอยู่ในนอนอยู่ในที่นอนเลยนะครับมีสภาพเป็นเลือดไหลเลยนะเลือดไหลโซะเลยทีเดียวเต็มที่นอนเลยส่วนปู่เนี่ยอยู่ในลักษณะของการล้มนะฮะน่าจะล้างถ้วยล้างชามอยู่ในห้องครัวสักอย่างนะฮะถอดเสื้อแล้วก็ล้มลงปั้งโดนยิงที่หัวเลยศีรษะเลยโอ้โหนะฮะแล้วก็ล้มลงเลยเดียวมีตู้เย็นอยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับล้มลงเลือดไหลบริเวณศีรษะนะครับจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านแล้วเขาบอกว่าล่าสุดเขาบอกว่าเขาล็อกบ้านด้วยนะฮะล็อกบ้านล็อกประตูจากข้างนอกด้วยนะฮะแล้วก็เอาปืนไปโรงเรียนด้วยนะฮะทั้งยามเจ้าที่บอกว่าเผยว่าเด็กคนนี้ก็มาโรงเรียนปกตินะครับสภาพคือเป็นคนที่เรียบร้อยไม่ได้กระตกกระตากไม่เอะอะวายใดๆเป็นคนนิ่งๆเหมือนเป็นคนเก็บกดนะฮะแล้วก็ในวิชาเรียนแรกนะครับเขายังมีการเรียนปกติอยู่เลยนะวิชาคาบแรกอะช่วง 8-9 โมงเช้ายังเรียนปกติแต่แล้วเขาเกิดเหตุการณ์เมื่อคาบที่2คือนักเรียนเขาจะมีการเปลี่ยนชั่วโมงเรียนดีใจไม่แน่ใจโรงเรียนเล็บที่โรงเรียนเนี้ยเขามีการย้ายห้องเรียนไหมน้องดารินดาอาจจะมีการย้ายห้องเรียนเหมือนว่าถ้าเรียนวิชานี้ภาษาไทยอยู่ห้องนี้คณิตศาสตร์ไปอีกห้องนึงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าอยู่ประจำห้องเลยนี่ไม่แน่ใจนะครับก็ปรากฏว่าในคาบที่2นะฮะเขาตัดสินใจนะครับจะเอาปืนยิงนะครับจากข้อมูลที่มีการสอบถามเขาว่ากันว่าอาจจะมาจากการถูกบูลลี่บางส่วนก็ว่ามาจากการเล่นเกมหรือเปล่านะฮะทีนี้การถูกบูลลี่นะครับยังไงบูลลี่คือการเหมือนกับประมาณว่าการล้อฮะซึ่งทุกคนคงเคยเจอมาแล้วใช่ไหมครับตอนสมัยเราเป็นนักเรียนเราโดนล้อทุกคนอยู่แล้วล้อเหลืองดำเหลืองอ้วนเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้โดนล้อทุกเรื่องนะครับหลากหลายเรื่องหลากหลายราวนะครับไม่รู้ว่าโดนล้อเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขาอาจจะเก็บกดหรือไม่จากเพื่อนเพราะที่ผ่านมาโดนล้อนะครับแล้วก็มีปัญหาโดนเพื่อนชกต่อยทำร้ายโดนแกล้งเนี่ยมากมายก็เลยอาจจะเก็บกดนะครับเอาปืนมาตั้งใจว่าจะสังหารตามความคิดของเด็กนะฮะจะสังหารจะยิงเพื่อนคนนั้นเพราะรู้ว่าปู่เองมีปืนอยู่นะครับทีนี้ตอนแรกเขาตั้งใจจะยิงเพื่อนให้เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าครูรู้ก่อนครูก็เลยพากันป้องกันเอาไว้ฮะป้องกันแล้วก็ห้ามกันไว้ครูเลยถูกยิงตายทั้งหมด5คนนะครับเบื้องต้นตามข้อมูลที่บอกไว้นะครับคนแรกเป็นรองผู้อำนวยการนะครับรองผู้อำนวยการเป็นผู้ชายเสียชีวิตเลยนะครับคาที่อีก4คนที่เหลือเป็นผู้หญิงหมดเลยเป็นครูผู้หญิงหมดเลยนะครับนอนตายกันเกลื่อนทีเดียวนะฮะนอนตายหน้าห้องเรียนนอนตายตรงระเบียงนะครับนอนสภาพคว่ำแล้วเลือดไหลโอ้น่ากลัวมากเลยนะครับวันนี้วันศุกร์เขาใส่เหมือนจะชุดพละนะครับไม่ใช่ชุดนักเรียนนะฮะชุดพละเป็นกางเกงวอร์มเสื้อพละของโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุเจ้าที่ตำรวจก็เข้าไปในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวของเด็กคนนี้อายุ14เนี่ยยังคงเดินนิ่งๆอยู่วนไปวนมาในพื้นที่อยู่ถึงแม้เขาเห็นตำรวจแล้วก็เดินหลบขึ้นไปสักพักก็ได้ยินเสียงปืนปังๆๆอีกด้านบนอีกรอบหนึ่งสันนิษฐานว่าหลังจากนั้นในที่เสียงเงียบไปน่าจะปืนน่าจะหมดแม็กแล้วนะครับและที่หนักไปกว่านั้นคือหลังจากค้นกระเป๋ายังเจอเค้าเรียกว่าลูกกระสุนปืนอีกมากมายในกระเป๋าที่อยู่ภายในนะครับนะฮะทีนี้มาอัปเดตต่อกันละกันครับตำรวจเนี่ยนะฮะเข้าไปเช็คนะครับในบ้านของที่เกิดเหตุนะฮะเขาบอกว่าพบล็อกกุญแจจากด้านนอกครับนะฮะพฤติกรรมและก็แรงจูงใจคืออะไรนะครับเขาก็ไปตรวจสอบเหมือนกันจากการตรวจสอบร่างปู่ย่าเบื้องต้นนะครับเพราะว่าปู่ถูกยิงเข้าที่บริเวณด้านหลังนะฮะกระสุนทะลุออกดังด้านหน้าเลยขณะที่แพทย์นิติเวชอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนย่าคาดว่าถูกยิงขณะกำลังนอนหลับอยู่เลยไม่รู้ตัวนะฮะส่วนข้อมูลสำคัญที่เจ้าที่ตำรวจเข้าไปค้นที่บ้านนะฮะบ้านรวยนะบ้านมีอันจะกินเลยแหละเป็นข้าราชการนะฮะพ่อแม่ปู่ย่าเขาบอกว่าในข้อมูลนะฮะเดี๋ยวนะตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะฮะอำเภอบางบัวทองโดยพบว่ามีชายคนหนึ่งครับอายุ73ปีที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับที่เป็นปู่ย่านะครับนะปู่73ย่า74นะครับเขาตรวจในคอมพิวเตอร์
เป็นไฟล์วิดีโอคลิปวิดีโอเหตุการณ์กราดยิงของต่างประเทศ5คลิปก็เหมือนว่า YouTube เนี่ยเวลาเขาเราดูมันจะสามารถย้อนดูประวัติได้ใช่ไหมครับว่าเราดูคลิปอะไรดูการ์ตูนดูหนังดูรายการตลกอะไรเงี้ยเขาไปย้อนดูปรากฏว่าเขาพยายามศึกษาการยิงอะไรแบบนี้ต่างประเทศเขาไปดูวิดีโอกราดยิงของต่างประเทศ5คลิปผู้ก่อเหตุได้เปิดดูตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะมาลงมือก่อเหตุนะครับแล้วก็สอดคล้องกับข้อมูลนะครับที่มีการนำเสนอเอาไว้เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุนะพยายามศึกษาคดีฆาตกรรมคดีกราดยิงของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกานะครับจากการตรวจสอบนะฮะการเหตุกราดยิงในโรงเรียนของอเมริกาเขาไปดูวิดีโอว่ามีการยิงยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงเหมือนเขาศึกษามาก่อนแล้วมีการเตรียมการไว้ก่อนแล้วก่อนจะมีการยิงนะประมาณนี้นะครับในคอมพิวเตอร์ก็เจอลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ฟังฮะทีนี้คุณอาของเขาเผยปู่กับย่าเลี้ยงหลานแบบไม่กดดันไม่เคยตีเลยยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับอาอยู่อีกที่นึงครับคุณผู้ฟังครับนักข่าวไปสอบถามตำรวจก็เชิญมาเหมือนกันนะครับก็บอกว่าเท่าที่ผ่านมาหลานมักจะเล่นเกม Minecraft นี่คือเกมอะไรที่จะไม่รู้จักเป็นส่วนใหญ่และไม่เคยเห็นว่าหลานเล่นเกมยิงปืนแต่อย่างใดและตนไม่เคยเห็นหลานจับปืนเลยแม้แต่ครั้งเดียวโอ้โหเขาจะจับได้เห็นทำไมอ่ะนะฮะนอกจากนี้ปู่ของเด็กซึ่งคือพ่อของตนเองนะก็ไม่เคยให้ตนหรือพี่ชายเล่นปืนเลยนะครับและมักจะเก็บไว้มิดชิดในตู้เสื้อผ้าส่วนตัวและล็อกกุญแจแน่นหนาซึ่งตนถึงเป็นลูกแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าหลานเนี่ยทราบจุดซ่อนกุญแจได้อย่างไรเขาก็รู้แหละมันอยู่ด้วยกันนะเนาะคนอยู่ด้วยกันก็รู้แหละนะฮะอันนี้คุณอานะฮะโอ้โหนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่อัปเดตมาล่าสุดนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะพอจะปะติดปะต่อได้นิดนึงนะครับปะติดปะต่อหน่อยว่าอาจจะมาจากการกดดันอาจจะมาจากการที่ถูกบูลลี่ถูกล้อที่โรงเรียนแล้วก็ได้ตามประสาทเด็กอะฮะอย่างเขายังไม่มีวุฒิภาวะเนาะคือยิงแล้วคงจบมั้งเนาะนะยิงแล้วคงจบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนเราตอนสมัยเด็กที่เราโดนล้อต่างๆแล้วก็เฮ้ยอยากจะยิงมันตายฆ่ามันตายอย่างนี้นะใช่ไหมเห็นเป็นผักเป็นปลาเป็นหมาเป็นแมวยังไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยครับและสำคัญคือปู่ย่านั่นแหละฮะที่มีปืนเก็บไว้ทำไมล่ะปืนนะฮะเขาบอกเป็นข้าราชการไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเป็นตำรวจเก่าหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจตายด้วยปืนของตัวเองนะตายด้วยปืนของตัวเองอันนี้คงจะต้องทำใจนะครับเด็กคือคนที่ขาดวุฒิภาวะครับเหมือนเดียวกันกับกรณีของเด็กที่ขับรถชนพระตายเลยนะครับโทษเด็กก็ไม่ได้นะฮะผู้ปกครองนะฮะสอนเขาขับรถทำไมใช่ไหมครับเอากุญแจวางไว้เรียราดทำไมถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้เขาทำอะไรไม่ได้เหมือนกันครับเด็กคนนี้ถ้าไม่มีปืนเขาก็ฆ่าคนอื่นตายไม่ได้และสุดท้ายเขาก็ตายนะเขายิงตัวเองตายเสียชีวิตนะครับสุดแล้วตอนนี้นะครับตามข้อมูลคือ5รายและตัวคนยิงเป็น6รายแต่ข้อมูลวงในบอกว่าเป็น10รายแล้วนะฮะข้อมูลวงในบอกว่าเป็น10รายแล้วนะครับยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่าทางเป็นทางการเนี่ย6รายรวมตัวของผู้ก่อเหตุคือเด็กคนนี้อายุ14นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปเบื้องต้นนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยจะได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันละกันนะครับนะฮะอ้าวหมอปลายมาอีกแล้วจ้านะฮะหมอปลายพายกระซิบนะฮะหมอปลายเตือน8เหตุการณ์ใหญ่นะฮะหมอปลายมาแล้วจ้าพี่โอ้หมอปลายมาแล้วนะครับหมอปลายหิวแสงมาแล้วจ้านะฮะนะครับนี่เดี๋ยวค่อยมาดูหมอปลายกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหมอปลายต้องเกาะติดทุกสถานการณ์นะไฟไหม้คนตายยิงกันนางต้องมาแสงต้องมาแสงอยู่ใส่แสงนะฮะนี่ Minecraft เป็นเกมเด็กขุดเจาะต่อเติมสร้างบ้านครับไม่มีความรุนแรงเด็กเล่นได้สบายหลานก็เล่นครับสร้างเมืองเป็นเกมสร้างสรรค์ไม่ใช่เกมยิงปืนอ๋อโอเคนะครับนะโปเต้วัดดีเจครับลูกโปเต้ก็ดูนะฮะ Minecraft ไม่นะอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเกมอันนี้นะเกมที่สร้างบ้านนี่นะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นจะมาจากการถูกบูลลี่มั้งดูนะดูจากลักษณะรูปแบบนะครับเนาะนะฮะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันต่อในช่วงต่อไปกันละกันนะฮะคุณผู้ฟังนะมีเพลงจากออยแสงสินให้ฟังครับชื่อเพลงว่าจากไปอย่างสงบนะครับออยแสงสินเพลงลูกทุ่งนะครับข่าวในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวมีเพลงไว้ให้ฟังด้วยบ่าย 3:30 ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟัง

0: คือเพลงที่มีชื่อว่าจากไปอย่างสงบนะครับกันจากออยแสงสินด้วยที่ฝากไว้เป็นหนึ่งเพลงที่เข้ากับข่าวในช่วงนี้เลยนะครับบ่าย 3:00 นกับอีก 36 นาทีนะครับอยู่กับดีเจวินตรงนี้ที่ BP Radio นะครับนะสวัสดีพี่ดิวด้วยกันละกันนะครับ
1: กักขังตัวเองไว
0: ้พี่ดิวนี่ใจครับเมื่อกี้พูดถึงเกม Minecraft ถ้าเกมแบบนี้ผมว่ามันจะโหดกว่าใช่ฮะถ้าเกมแบบนี้โหดกว่า
1: แต่ยัง
0: มีการพยายามจะโทษเด็กว่าเล่นเกมดิเจว่าอาจจะไม่ใช่นะมันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของเขามากกว่าคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับเนาะเด็กนะฮะถ้าสมมติเขาอาจจะแยกแยะได้แต่ว่าอันนี้เขาวางแผนไว้ก่อนละพี่ดิวเล่นเกมยิงปืนกันยิงกันทำลายล้างฮะแต่มันก็น่ากลัวจริงๆนะถ้าเด็กมันแยกแยะไม่ออกเนาะเอาปืนอะไรต่างๆมาเล่นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะแต่ว่าตอนสมัยเราเป็นเด็กเมื่อก่อนไม่มีเกมขนาดนี้เนาะอย่างมากสุดก็ดูละครฉลองภาคดีวิจิตรใช่ไหมโปเต้เอาปืนยิงตุ้มแต่ในความเป็นจริงคงไม่มีใครเขาเด็กคงจะรู้มั้งว่าอันไหนควรไม่ควรนะฮะแต่นี้น่าจะมาจากเหตุการณ์ที่เล่าเมื่อสักครู่นี้คือการตั้งใจแหละเพราะว่าเขาดูคลิปต่างๆเพื่อจะเอามาจัดการโดยตรงเลยเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอ่ะมาเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังต่อจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรอีกนะเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆแล้วมีเพลงวัยที่ขอไว้ด้วยเดี๋ยวขอเพลงสบายๆกันก่อนกันละกันนะครับอากาศร้อนนะช่วงนี้นะร้อนจังเลยวันนี้มีฝนตกจังหวัดไหนบ้างครับที่ไหนมีฝนฟ้าอากาศตกมาเออที่เชียงใหม่วันนี้อากาศร้อนทีเดียวนะครับมาลุ้นกันว่าจะตกหรือเปล่านะครับนะพี่มนตรีบอกว่าดิฉันครับผมจะให้ลูกผมออกจากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนไปเข้าโรงเรียนวัดแทนครับเพื่อจะได้กล่อมกล่าวจิตใจเด็กตรงนี้อันตรายยิ่งกว่าผู้ใหญ่อีกน่าสนใจพี่เลยพี่มนตรีพี่เอมรันวาสีเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะโรงเรียนวัดเหรอฮะไปบวชดีไหม จริงๆบวชเรียนก็ได้นะแต่มันอาจจะแบบว่าอยู่ในเด็กจะอยู่ในศีลในธรรมได้หรือเปล่านะครับไปบวชเรียนนะอ่ะว่ากันไปก็แล้วกันตามความเหมาะสมนะคุณผู้ฟังนะครับนะไอ้จริงๆนะอันตรายนะเราไม่รู้นะว่าคนที่อยู่ในโรงเรียนเขาคิดอะไรอยู่เนาะถ้าลูกเราดีลูกคนอื่นไม่ดีไงใช่ไหมพี่เขยลำพูนครับระวังดีๆเด้อพี่เขยนี่ก็มีลูกอยู่นะครับนะอยู่ในวัยลักษณะคือเราไล่ๆกันนะครับอยู่มัธยมเหมือนกันนะครับเคยกำลังลัดล้อป่าอยู่ตรงนี้นะดอยงุ้มนะครับดอยงุ้มส่งภาพบรรยากาศมานะครับเนาะพี่สวัสดิ์บอกว่าดีเจครับอะไรอะไรก็โทษเกมนะผมเล่นเกมเศรษฐียังไม่เป็นเศรษฐีเลยครับพี่เจ

เล่นเกมอย่างนั้นใช่ว่าจะเป็นแบบนั้นเสมอไปอันนี้เรามองสองมุมนะมองสองมุมนะครับต้องใช้วุฒิภาวะแยกแยะเอานะฮะนี่จะเป็นคนเล่นเกมไม่เป็นโทรศัพท์มือถือไม่มีเกมเลยนะเชื่อไหมมีแต่เพลงมีแต่อะไรไม่รู้นะฮะเกมนั้นไม่มีเลยนะครับตั้งแต่เด็กแล้วเล่นไม่เป็นเพราะว่าไม่รู้จริงๆนะฮะแล้วแต่คนจริงๆแต่ชอบเพลงชอบอะไรพวกเนี้ยมากกว่าชอบบันเทิงเงี้ยมากกว่านะแล้วแต่ว่าคนจะมองในมุมลักษณะแบบไหนนะครับเนาะพี่เดินจากเมืองฮอดบอกว่าดีเจครับบ้านผมฝนตกกระหน่ำมาแล้วครับที่เมืองฮอดนะครับตกก็ดีเลยพี่จะได้เย็นชุ่มฉ่ำไงดีเจครับลูกผมนี่ดูละครเยอะฮะดูละครแนวไหนพี่ฮะอย่าบอกว่าดูหนัง AV เหมือนพ่อนะเดี๋ยวถ้าดูดังเหมือนพ่อจะได้เมียวายเหมือนพ่อนะฮะถ้าดูหนังเหมือนพ่อบ่อยๆนะดูหนังหนังแผ่นเราดูหนังน้องแนทเหมือนพ่อเนี่ยจะได้เมียไวนะครับจะได้เมียไวนะเขาไม่เล่นเกมแต่ได้เมียไวมากนะฮะไอ้นะพี่เขยลำพูนนะดูหนังญี่ปุ่นละฮะเดี๋ยววันนี้จะเป็นขาเล่นเกมงูค่ะนะเล่นเกมงูระวังได้งูนะจ๊ะนะฮะดื้อไว้แอบฟังอยู่คาริจวินนะฮะฝากทักทายพี่เต้โดยพี่เต้คิดถึงเหรอเห็นทักหาเล่นเกมงูสมัย3310

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนอกหักนะครับสำหรับเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับพูดถึงเกมสมัยก่อนยุคเราสมัยก่อนเอาแบบว่าเลิศสุดดีสุดก็คือเกมงูนะครับที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือโนเกีย3310เนาะยุคนั้นนะครับหลังๆมาก็จะมีถ้าจำได้จริงๆก็จะเป็นเกมพวกเกมมาริโอเนาะใครทันมาริโอรู้จักนะมาริโอไม่ใช่มาริโอมอลเลอร์นะมาริโอที่มันเป็นเกมที่มันกระโดดกระโดดนะสมัยก่อนหลายๆคนน่าจะเคยมีนะฮะต่อเข้าทีวีมันจะมีแผ่นเกมอะไรสักอย่างเนาะเสียบเข้าไปแล้วก็มีจอยสติ๊กจอยเกมนะโอ้สนุกสนานนะครับขายบ้านมีตังหน่อยนะก็สามารถซื้อนะครับเอามาใส่ทีวีที่บ้านได้นะครับนะฮะยุคนั้นนะดีสุดส่วนใครงบน้อยก็เกมกดนะฮะใช่ไหมพี่เขยลำพูนที่มันเป็นเกมกดที่เราใส่ฐานนะที่มันมีเสียงตึ๊ดๆๆนะของดีเจที่เพลินมากคุณฟังจำเกมกดที่เป็นปลาได้ไหมฮะที่มันเป็นน้ำอ่ะตลกดีเนาะที่มันจะมีน้ำอยู่ข้างในฮะแล้วเรากดปุ่มปั๊บห่วงมันวิ่งขึ้นห่วงมันพุ่งขึ้นกระโดดใส่แล้วก็ใช่ไหมเรากดอย่างก็ตามแต่ให้มันตกลงไปในช่องของมันบ้านมีตังหน่อยนะก็สามารถซื้อนะครับเอามาใส่ทีวีที่บ้านได้นะครับนะฮะยุคนั้นนะดีสุดส่วนใครงบน้อยก็เกมกดนะฮะใช่ไหมพี่เขยลำพูนที่มันเป็นเกมกดที่เราใส่ฐานนะที่มันมีเสียงตื้อๆนะของดีเจที่เพลินมากคุณฟังจำเกมกดที่เป็นปลาได้ไหมฮะที่มันเป็นน้ำอ่ะตลกดีเนาะที่มันจะมี

แล้วก็จะมีเกม OX ใช่ไหมที่มันเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มา90นะฮะที่เราต่อที่เราเลื่อนไปเลื่อนมาให้มันได้เลขลำดับเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเออก็จะเป็นของที่มันหยิบจับได้ซะส่วนใหญ่ในยุค90สมัยก่อนที่มันเป็นชิ้นเป็นอันใช่ไหมครับแต่พอเป็นเด็กยุคเจนปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในมือถือหมดเลยเราไม่รู้ว่าเขาเสพอะไรเขาดูอะไรแต่ว่ามันก็มีข้อมูลย้อนหลังนะมีคลิปอะไรไปดูเรื่องเหตุการณ์รุนแรงอะไรนะฮะดีเจว่าแบบนี้น่ากลัวแต่ถ้าเป็นเด็กอีกแบบหนึ่งเป็นสายกินลงกินเหล้าดีเจว่าไม่น่ากลัวนะใช่ไหมฮะพี่เขยเนาะสายกินเหล้าใช่ไหมต้าโอ้ยไปอายุ 14-15 ไปกินเหล้าเมาปล่อยมันเมาไปปล่อยมันตามสภาพไปสภาพมันกลับมาก็สบสภาพเดิมแต่แบบเนี้ยนิ่งๆแบบเนี้ยน่ากลัวไม่รู้ว่าข้างในเขาคิดอะไรนะคล้ายๆเก็บกดหรือว่าเป็นอาการอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในนะครับน่ากลัวนะน่ากลัวอยู่นะนะเกมคอนท่าพีทเคดับบิลบอกเอาไว้นะครับนะฮะพี่เขยไว้ที่ใจครับเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเล่นเกมแต่ผมชอบเล่นพ่อแม่ลูกครับอ๋อเล่นพ่อแม่ลูกเหรอฮะใครเป็นพ่อเป็นแม่ฮะแล้วก็ทำเป็นซุ้มเป็นบ้านเล็กๆใช่ไหมฮะอ๋อนี่ไงครับมีพฤติกรรมเรียนแบบนะถึงได้เมียไวนะฮะเออนะนะอีกมุมหนึ่งนะฮะเด็กที่ไปบูลลี่คนอื่นยังมีชีวิตอยู่นะครับเออแต่ว่าคนที่อันนี้ตายนะปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตนะคุณฟังทำไงดีนะฮะเอาละครับช่วงนี้เกมทามาก็อตเคยเลี้ยงไหมครับดีเจอ๋อทามาก็อตด้วยใช่ตามหาคนทามาก็อตนี่ต้องมีตังหน่อยนะมันก็เป็นการเลี้ยงนะครับเหมือนกันพี่โอ๋ว่าดีเจครับคอนท่าสตรีทไฟเตอร์ครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตามหาคนหายครับงานจากพี่เมธีนะครับเป็นเวอร์ชั่นร้องสดนะฮะที่ได้พี่อะไรนะพี่โตศักดิ์สิทธิ์มาร่วมทำดนตรีเปียโนให้ด้วยนะตามหาคนหายนะครับนะแอส่งมาก็เปิดให้ฟังโดยกาลการในช่วงนี้เลยนะครับนะเพลงไผ่ครับใช่ครับพี่ก็เสียงเมธีลามนุนไงพี่เคยลำพูนชอบเพลงนี้ตามหามิยาบิเหรอครับตามหาคนหาทักทายลุงแป๊ะด้วยกันละกันวันนี้เจอครับเพิ่งมาฟังวันนี้มัวไปแอบดูวอลเลย์บอลหญิงมาครับอินโดนีเซียเวียดนามมาผลอินโดนีเซียชนะเวียดนาม3-2เซตครับในรอบหลายปีทีเดียวเย็นนี้รอดูสาวไทยกับฟิลิปปินส์ด้วยว้าวนะฮะไปดูที่ไหนมันในทีวีใช่ไหมฮะโอเคนะฮะเพิ่งกลับมาใช่ไหมฮะลุงแป๊ะนี่เขาเป็นคอวอลเลย์บอลนะฮะที่เขาถ่ายที่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะเนาะ700ปีนะที่ว่าเมื่อวานนี้ก็ที่เขาแย่งกดบัตรกันซื้อบัตรกันนะฮะนะครับพี่อัธพลวริจัยครับเมื่อกี้พูดถึงเกมยุค90นึกถึงเกม FR202 ครับนะครับมันเป็นเครื่องเล่นเกมใช่ไหมนะครับแหลมฉบังเครือสาพัดครึ้มเหมือนฝนจะตกนะครับดีเจตอนนี้เย็นๆค่ำๆอาจจะตกก็เป็นได้พี่เราติดตามกันแล้วกันที่เชียงใหม่ตัวนี้อากาศแจ่มทีเดียว นะครับกับวันที่เจอขาตอนเด็กย้ายมาเรียนกรุงเทพตอนที่ตอนเด็กๆอ่ะย้ายไปเรียนกรุงเทพโดนหนักเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราพูดแต่ภาษาเหนือไม่เคยพูดภาษากลางพูดไม่ชัดไม่ค่อยพูดถูกเพื่อนก็เลยเรียกอีใบนะแต่เป็นคนแข็งแรงทั้งกายทั้งใจไม่กลัวใครพร้อมท้าตีท้าต่อยอ๋อเลยรอดหดหัวข่าวเลยเข้าใจและสงสารนะฮะเด็กแต่ละคนความคิดเขาต่างกันบางคนถ้าแข็งแรงนะครับเป็นคนที่มีจิตใจที่ไม่สนโลกไม่แคร์เขาก็จะผ่านไปได้แต่บางคนก็เป็นคนที่อ่อนต่อโลกหรืออาจจะเป็นคนเก็บกดหรือใดๆเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันโผล่ออกมาที่มันตุ้มตามออกมาก็เป็นอย่างข่าวเนี่ยจิตใจแต่ละคนมันต่างกันพี่แล้ววันนี้ใจครับเมื่อกี้พูดถึงเกมใครจำเกมนี้ได้บ้างเอ่ยให้ฟังเสียงใครสามารถจำเกมนี้ได้บ้างเอ่ยมาเกมอะไรอะพี่ฮะ

เกมอะไรใครจำได้บ้าง มันคือเสียงอะไรพี่เลิฟก็สรรหาเนาะ มันคือเกมอะไรอ่ะ ชอบเสียงนี่เลยอ่ะทักทายธนาหนุ่มแล้วกันฮะธนาหนุ่มครับมาช้าก่อนนะฮะทำไมไม่มาสัก6โมงเย็นเลยล่ะฮะแหมแล้วตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับเกมคอนทรานะครับเกมคอนทราจ้านะครับมีอ่านถูกว่าเนี่ยคอนทราเหรอฮะพี่ตัวเล็กว่าดีเจครับชื่อว่าเกมคอมแบทครับบีเจทำไมพูดเหมือนกันอันเดียวกันไหมฮะเกมคอมแบทใช่ไหมพี่เอคิดว่าเกมคอนท่าหรือมาริโอนี่แหละนะฮะเออคอนท่าหรือมาริโอนะอ่านว่าอะไรพี่เลิฟเนี่ยแพ็กแมนเหรอฮะไม่มีใครตอบถูกเลยนะอยู่ในชุดเกมคอนทรามาริโอมาริโอปืนถังหรือว่าเสียงมันคล้ายกันหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่หอว่าเกมจรวดหรือเปล่าดีเจเมื่อก่อนเสียงเกมมันจะมีความคล้ายกันนะจะคล้ายกันนะฮะพี่เพชรว่าดีเจครับผมก็ถามลูกผมประจำว่ามีพ่อเป็นคนส่งน้ำนะอายเพื่อนไหมแต่ก่อนผมเอารถไปส่งน้ำที่โรงเรียนประจำนะอ๋อกลัวว่าลูกจะอายนะฮะเกมแพ็กแมนแสดงว่าพี่เคยได้ยินใช่ไหมเคยเล่นใช่ไหมฮะโอเคนะฮะสรุปว่าเกมแพ็กแมน PACMN เนาะอันว่าแพ็กแมนเนาะครับว่ากันไปนะฮะแต่เมื่อกี้พูดถึงเกมนะเด็กเล่นเกมแล้วก็ถูกบูลลี่นะครับถูกล้อเลียนสุดท้ายเอาปืนกราดยิงนะครับและยิ่งไม่มีพ่อแม่คอยดูแลด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับจะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วปัญหาครอบครัวเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากพ่อแม่แยกทางกันนี่หนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะพ่อแม่แยกทางกันเป็นเหตุผลหลักเหมือนกันหลายๆครั้งที่เราเห็นเด็กไปทะเลาะเบาแว้งไปตีกันหรือว่ามีปัญหาต่างๆก็เกิดจากปัญหาครอบครัวก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาอื่นแต่ว่าอันนี้เขาก็มีปู่ย่าดูแลนะแต่ไม่รู้ว่าดูแลดีหรือเปล่าหรือว่าดูแลดีมากน้อยเพียงใดหรือว่าเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาเองเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุตริกกันก่อนก็แล้วกันครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีครับมีเพลงจากพี่ฟอร์ดสมชายให้ฟังพี่โอทวงเพลงมาละเพลงรัก

ฮะจบไปกับเพลงของพี่ฟอร์ดสมชายนะครับรักเธอสั้นๆเลยนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงเย็นนะครับนะฮะเมื่อกี้คุยกับคุณกับทุกคนเรื่องของการเล่นเกมใช่ไหมครับมีพี่สวัสดิ์บอกว่าดีเจครับแหมคนฟังรายการมีแต่คนเท่าทั้งนั้นนะฮะทำไมพี่เกมเก่าๆสมัยก่อนพี่สวัสดิ์เล่นหมดเลยนะครับคอนทรามาริโอแพ็กแมนนะครับที่คลาสสิกเนี่ยให้เกมอะไรอะเตอร์ติดหรอมันคืออะไรเตอร์ติดอะลองถามแฟนรายการว่ามีใครเคยเล่นบ้างเกมที่พูดมาทั้งหมดนี้นะฮะน่าจะมีหลายคนที่เคยเล่นน็อกคอนทรามาริโอที่ดังอยู่แล้วเจอเคยเล่นแต่มาริโออะไอ้จริงรู้จักแค่นี้จริงไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่รู้สิเออต้องเป็นคนที่แบบต้องเป็นคอเกมจริงๆนะเออถึงจะเล่นได้นะคอนทรามาริโอแพ็กแมนเตอร์ติดเออนะแหมว่ากันไปว่ากันไป

ี่โอวาริเจครับซีรีส์ของแกรมมี่จะมีเรื่องหนึ่งแนนโนะนะฮะเป็นตัวละครเอกเป็นตัวละครเอกหญิงลึกลับนะฮะจากซีรีส์ไทยนะฮะเด็กใหม่เกิร์ลฟอร์มนิวเฮอร์นะฮะเขาบอกว่าเด็กคนนี้ถ้าย้ายไปโรงเรียนไหนนะฮะก็จะมีการตีแผ่ลงทันด้านมืดกิเลสนะฮะเป็นเสมือนตัวแทนของกฎแห่งกรรมจิตใต้สำนึกเป็นเหมือนกับซีรีส์ของแกรมมี่นะฮะที่เขาจะไปกำจัดเด็กชั่วครูชั่วในโรงเรียนนั้นๆอ๋อถ้ามีเรื่องราวของเด็กชั่วครูชั่วแนนโนเนี่ยเขาจะไปกำจัดนี่แหละฮะบางครั้งที่ซีรีส์มันก็มีความรุนแรงเหมือนกันนะอ๋อพี่กมลวันว่าเตอร์ติสรู้จักค่ะเป็นเกมต่อบล็อกอ๋อเป็นเกมต่อบล็อกอ๋อดีเจเคยเล่นไอ้ที่มันต่อบล็อกขนาดที่มันยาวๆเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวมันเรียงเดี๋ยวมันขวางขนาดเขาเรียกว่าเตอร์ติสเหรอฮะไอเราก็ไม่รู้เอามันเป็นเกมนั้นจะไม่ต่อบล็อกจะไม่ได้เป็นสีเขียวสีแดงกันนะเคยเล่นสิทำไมจะไม่เคยเล่นนะฮะเป็นเกมคลาสสิกมากๆเลยนะฮะกดเปลี่ยนรูปร่างไปเนี่ยไอเกมนี่แหละเดี๋ยวนี้ยังมีให้เล่นอยู่นะใช่ไหมครับในอะไรนะ Play Store App Store น่าจะมีให้โหลดอยู่มั้งสงสัยคลาสสิกเกมนี่นะฮะไม่มีอะไรเล่นก็เล่นเกมนี้พี่เคยเล่นคุณวัลเจครับผมเล่นเกมไพ่นะครับในคอมพิวเตอร์นะฮะเกมไพ่นี่ก็บอกได้เลยนะว่าเป็นเกมที่คลาสสิกมากๆเลยนะในคอมพิวเตอร์ยุคก่อนเนาะลืมเปิดเพลงเลิกของพี่ณัฐพงษ์อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ลืมไปเลยนะฮะมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงต่อกันดีกว่าในช่วงนี้นะครับทักทายทางแชทนะครับ4โมงเย็น3นาทีนะครับนะพี่สดวันนี้เจ๊ครับขอแวะกินเย็นตาโฟซะหน่อยทำไมหิวเหรอพี่ฮะไม่ใช่เวลาอาหารเย็นซะหน่อยรีบกินจังเลยนะพี่เขินเริ่มพูดบอกว่าดีใจครับเมื่อกี้พี่เพชรว่าเอารถน้ำดื่มนะถ้าที่ส่งน้ำไปรับลูกที่โรงเรียนถามว่าลูกอายไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่เขินเริ่มพูดว่าเคยเอารถดำไปรับลูกที่โรงเรียนนะฮะโอ้โหนี่มั่นกว่านะฮะขับรถดำนะดีไม่เอารถแบ็คโฮไปรับลูกที่โรงเรียนนะฮะพี่เขินเนี่ยเขามีรถดำรถแบ็คโฮนะจริงจริงรถมีจริงๆนะมีรถดำขนาดใหญ่เลยนะฮะ ไปถึงปั๊บอังวงตักขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปเปิดประตูรถเลยนะโอ้โหเลี้ยงลูกให้ถูกทางนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าใช่เลยครับเทอร์ทิสนะครับเกมปิ้นคว่ำปิ้นหวานปิ้นหงายนะเมื่อก่อนมันจะมีเกมในคอมพิวเตอร์อันหนึ่งที่มันเป็นเกมระเบิดเลยว่าเคยเล่นปะที่เรากดปุ่มอะกดเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาถ้าไปกดไอโดนระเบิดมันก็จะแตกตุ้มนะครับที่มันเป็นแบบตารางเยอะๆนะสมัยนั้นเนาะยุค90ยุค2000ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเลิศหรูแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเกมออนไลน์พูดคุยโต้ตอบกันทางออนไลน์ได้เลยนะฮะ

ตะวันนะครับเก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยนะฮะเก็บทวิสโก้นะฮะเก็บป๊อกกี้ไปหมดนะครับในเซเว่นนะครับเก็บอะไรอีกนะฮะเก็บไปทางพวกเมนูในตู้แช่บ้างไหมนะฮะเก็บโออิชิเนาะเก็บให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในตู้เย็นตู้แช่เซเว่นนะฮะเก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยเพลงนี้ขอมาจากพี่ทวิกกี้นะครับอยากฟังก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับขนมปูไทยเนี่ยมันคลาสสิกเนาะขายทุกยุคทุกสมัยยังจำโฆษณาได้อยู่ปูไทยตัวไม่ใหญ่ไม่โตตลกดีพี่สดบอกว่าดีใจครับวันนี้มัวแต่ทำงานไม่ได้กินข้าวเลยก็เลยแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวซะหน่อยแหมลืมกินข้าวเที่ยงเลยใช่ไหมพี่ว่ากันไปมากินข้าวด้วยฟังเพลงไปด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวกันต่อนะครับยังคงเป็นประเด็นข่าวใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเนาะนะคุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะครับว่าอาจจะมีฝนตกหนักไปดูข่าวหน่อยไหมฮะกรมอุตุเตือนนะครับ14จังหวัดฝนตกหนักนะฮะย้ำระมัดระวังน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มด้วยนะครับวันที่7 8 9นี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ครับจังหวัดที่ต้องมีการระมัดระวังคือภาคเหนือนะฮะนี่เลยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบุรีครับรวมถึงภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีตราดระนองพังงาภาคใต้เนาะให้เฝ้าระวังถ้าฝนตกเยอะอาจจะเกิดอาการดินสไลด์ได้นะครับโดยเฉพาะโซนภาคเหนือครับจังหวัดตากท่าสองยางแม่ระมาดแม่ฮ่องสอนนะแม่ฮ่องสอนนะครับแม่เสรียงนะครับอำเภอเมืองบางมะผ้าปายเชียงใหม่แม่แจมแม่อายฝางชัยปราการพร้าวเชียงรายแม่ฟ้าหลวงแม่สวยเวียงป่าเป้าอำเภอเทิงเวียงแก่นเชียงของเชียงแสนแม่สายแม่จันนี่ไงแม่จันไงพี่โอแนตตี้อะแนตตี้เคยน้ำท่วมหนาบ้านเขานะเชียงรายนะครับเนาะเมืองน่านพะเยานั่นหลายจังหวัดทีเดียวนะครับจันทบุรีก็หลายที่เขาขี้จกูดด้วยนะจันทบุรีนะครับอำเภอขลุงมะขามจังหวัดตราดบ่อไร่เขาสมิงเกาะช้างครับระนองอำเภอกระบุรีละอุ่นกระเปอร์สุขสำราญพังงาตะกัวป่าตะกัวทุ่งครับคุราบุรีกระโปงท้ายเหมืองนี่ฮะอันเนื่องมาจากช่วงวันนี้มรสุมจะพัดผ่านภาคเหนือฝนฟ้าจะผ่านภาคเหนือตอนบนครับและภาคอีสานด้วยนะครับทำให้มรสุมที่อยู่ในทะเลแรงขึ้นนะครับประกอบกันทำให้เกิดฝนตกนะครับแล้วก็น้ำอาจจะขึ้นมาได้นะครับคือถ้าฝนตกวันนี้มันจะไม่ใช่น้ำท่วมมันจะเป็นน้ำขังแล้วก็ดินสไลด์นะฮะอันนี้ก็ฝากระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันสำหรับใครที่ก็เรียกว่าอยู่ในพื้นที่ลักษณะดังกล่าวนะครับเนาะมีเพลงของมอกระจายให้ฟังนะครับตอนนี้ที่ลำปางฝนตกชุ่มฉ่ำครับที่ห้างฉัตรนะครับพี่ตัวเล็กบอกเอาไว้นะครับเมื่อกี้หนุ่มลำปางกำลังขับรถอยู่ว่าเดี๋ยวจะแว้นมอเตอร์ไซค์จะฟังดีเจไปด้วยขอเพลงไมเคิลเลิร์นร็อกสักเพลงกันละกันได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะครับมอกระจาย1เพลงครับนี่คือเพลงร็อกเธอที่พี่โอฝากไว้ครับ

พลงจากมอกระจายครับที่ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะอีกครั้งอีกหลายเพลงเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวยามเย็นกันเนาะมีเพลงเลิกมีเสกโลโซมีเพลงสากลด้วยมาเดี๋ยวฟังได้กันตรงนี้ในระหว่างเดินทางมีป้าป้ามามามีเพลงฝรั่งมาเดี๋ยวเปิดกันต่อเลยในการช่วงนี้จะได้ไม่เสียเวลากัน

ก้อยเธอไปไหนมามาสี่โมงนี่คือยังไงอาเคทวิวว่ารอฟังเพลงกรงทองเอาไว้ก่อนเมื่อกี้มีหนึ่งสายโทรศัพท์มาจากลำปางว่าดีเจครับอยากจะฟัง Take Me To Your Heart แต่ว่าดีเจขอเลิกเป็นเวอร์ชันที่รองคู่แล้วกันเป็นเหมือนกับภาษาดีเจไม่แน่ใจว่าเป็นเกาหลีป่ะนะเกาหลีผสมกับภาษาอังกฤษเขาฟีเจอริ่งกันลองฟังดูครับ Take Me To Your Heart ครับ

วอร์ชันนี้ก็เพราะดีนะเป็นการมาผสมผสานกันระหว่างภาษาอังกฤษเนาะ Take Me To Your Heart กับภาษาน่าจะเป็นภาษาเกาหลีเนาะภาษาเกาหลีมันจะทรึมทรึมลืมลืมประมาณจะประมาณเนี้ยนะฮะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นมันจะอีกแบบนึงจะเป็นซื่อซื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าญี่ปุ่นถ้าภาษาเกาหลีประมาณนี้ฮะที่มันตึมตึมเรื่อยมันจะมาคลึมตึมตึมตึมเนี่ยแล้วก็เด็กเจนซีก็จะเอาเขาเรียกว่าสำเนียงเกาหลีมาใส่ในเพลงของตัวเองเวลาร้องเพลงก็จะฮึมพำฮึมพำเนี่ยประมาณนั้นนะฮะตามสไตล์ของเขานะฮะเพลงดังในตำนานเพลงนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยร้องคาราโอเกะหรือว่าเคยแปลเพลงนี้ตอนสมัยที่เราเป็นนักเรียนมาก่อนเนาะนะเทคมันตุยฮาร์ดก็เหมือนกับประโปรดพาฉันก็ไปอยู่ในใจของเธออะไรประมาณนี้นะฮะความหมายก็ตรงตัวไปเลยนะครับนะTake me to your heart นะครับนะก้อยส่งภาพมาอยู่กับน้องเหมียวนะฮะก้อยลาดพร้าวขุมทรัพย์สุดหล่อเลี้ยงน้องเหมียวหลายตัวยี่ก้อยดีเจครับเพลงนี้เอาเวอร์ชันของอนุทินร้องได้ไหมฮะเอไม่แน่ใจนะฮะ เรียนแบบเพลงไทยหรือเปล่าครับเพลงนี้ออกกลับมาเตอร์อีนายนะครับเพลงไทยสิครับไปเรียนแบบเขาพี่บีอ๋อนี่มาวันนี้ใจครับวันนี้เล่าเรื่องผีหรือยังยังไม่เล่าเลยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงเนาะบ้างคงเมื่อคืนบ้างคงได้ฟังปะไม่ได้ฟังใช่ไหมเรื่องอาภพรอีกหนึ่งเรื่องอะยังเนาะเดี๋ยวเล่าย้อนก็ได้เนาะเพราะว่าคนฟังกลางคืนกลางวันก็จะเป็นคนละกลุ่มกันเนี่ยกลางคืนกับกลางวันนี่คนละกลุ่มกันนะครับไม่เป็นไรถือว่าได้ย้อนความทรงจำอีกครั้งหนึ่งเล่าต้องไล่ครบให้คนฟังได้ยินกันทั่วถึงนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนมีพิเศษโลโซอีกหนึ่งเพลงครับมีผู้ชนะนะครับมีอัศนีวสันต์นะฮะยินดีไม่มีปัญหามีเพลงสากล2เพลงครับ Sweet Home Alabama มี Lost นะครับลาแบมบ้าเนี่ยเพลงจังหวะไวๆนะครับมีป้าป้ามามานะฮะนี่มีของคุณสุนทรีเวชานนท์ด้วยมีกรงทองที่ขอไว้มาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงบทกันก่อนนะครับนะพี่เขยหาวแล้วฮะเดี๋ยวเปิดเพลงไว้ให้ลุกมาเต้นจังหวะหนึ่งกันละกันนะครับโปเต้ว่ามาร์คเพิ่งตื่นแล้ว1นะฮะไม่มาร์คคงตื่นตั้งแต่บ่ายโมงแล้วโปเต้เขาทักมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ทักเฉยๆเฉย

5ค่ำเดือน11ฟังเมื่อไหร่ก็ยังนึกถึงหนังเรื่องนี้ตลอดเลยนะครับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนะเออมาต่อกับอัศนีวสันต์ดีกว่ามาโจ๊กกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้ครับช้ามาหลายเพลงแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวยามเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับ

นี่คือหนึ่งเพลงสนุกๆนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับมาในเพลงจากอัศนีวสันต์นะครับนะลุงแป๊บบอกว่าดีใจครับหูฟังเพลงตาดูทีวีเพราะตอนนี้มาแล้วครับวอลเลย์บอลนะครับทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์ในเย็นนี้นะครับถ่ายแล้วสดอยู่ตอนนี้เปิดดูได้ฟังดีเจไปด้วยทางช่องวันนะครับช่องวัน31นะดูออนไลน์ก็ได้นะครับนะลุงแป๊บนี่เขาเป็นคอวอลเลย์บอลอยู่แล้วมีใครนะที่เป็นคอวอลเลย์บอลนะฮะแฟนรายการเรา 3-4-5 คนพี่นี่ไงพี่คุณชายเซอร์วิสคุณชายเซอร์วิสอยู่ป่ะครับคุณชายเซอร์วิสพี่คุณชายเซอร์วิสวันก่อนไปซื้อของที่ร้านไปหาที่ร้านกำลังตั้งใจดูวอลเลย์บอลอยู่นะฮะไม่รู้ฟังอยู่เปล่านะฮะพี่อะไรอีกนะพี่เป็น FC ฟุตบอลนะแหมนะฮะมีเพลงเก่าหนึ่งเพลงจากฟอยเวอร์ให้ฟังครับโอ้ป้าป้าโอ้มาม่าเพลงนี้ถูกใจพี่สวัสดิ์แน่นอนนะฮะ เดี๋ยวมีเพลงฝรั่งให้ฟัง2เพลงนะครับเดี๋ยว4โมงจะมีเรื่อง5โมงจะมีเรื่องหลอนๆให้ฟังสักเรื่องนึงนะครับฝากทักทายช่างน้อยด้วยแล้วกันฮะช่างน้อยเห็นว่าเครียดเหรอฮะกำลังนั่งอยู่หลังกระบะรถไมตี้เอ็กซ์นะฮะเครียดเรื่องอะไรฮะเนี่ยแหมช่างน้อยเครียดเรื่องอะไร

โอ้ป้าป้ามาม่าเนี่ยแปลกว่าคนไทยก็เป็นคนไทย 100% นะทำไมต้องเรียกป้าป้ามาม่าเหมือนคนจีนด้วยนะฮะคำว่าป้าป้าหรือว่าป้าเนี่ยใช้เรียกพ่อมาจากเสียงที่เด็กฝึกออกเสียงได้ง่ายตามธรรมชาตินะฮะคำว่ารับอิทธิพลคำยืมมาจากภาษาจีนเรียกว่าเป็นจีนแต้จิ๋วนะครับรวมถึงความนิยมในยุคปัจจุบันด้วยที่คนนี้นิยมเรียกว่ามันดูน่ารักดีนะครับเนาะป้าป้าป้าป้าเนี่ยป้าป้าเนี่ยมันก็เลยเรียกง่ายก็เลยมันเป็นภาษาจีนเนาะได้รับการถ่ายทอดมาจากครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนนะเรียกว่าป้าหรืออาป้านะฮะหรือว่าความสนิทสนมกันนะครับเป็นอะไรที่ดูอบอุ่นอะไรเงี้ยนะฮะบางคนนะคนไทย 100% นะเรียกป้าป้าหมาหมาแต่แถวบ้านไม่มีฮะมันถ้าแถวรอบนอกอาจจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าคนเมืองนี่จะมีความเป็นคนจีนหน่อยคนจีนเขาจะเรียกกันป้าป้าหมาหมาอะไรเงี้ยนะเป็นที่มาที่ไปที่มาใช่ไหมครับพี่ต้าตาวาดีเจครับผมไม่ได้เป็นเชื้อสายจีนนะเป็นเชื้อสายทางตะวันตกทางยุโรปโน่นนะฮะยุโรปอเมริกันแหละฮะงั้นไปฟังเพลงฝรั่งดีต้าสองเพลงดีกว่าจะเข้ากับบ้านตาบ้านเกิดบางนอนตาว่าฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงบ้านเกิดสมัยก่อนนะฮะนี่เพลงนี้เลยถูกใจตานะฮะ Sweet Home Alabama ครับเพลงนี้ขอเพลงฝรั่งสองเพลงมา

หนึ่งเพลงสนุกๆในช่วงเวลานี้เลยและการที่ฝากไว้นะครับนะคนไทยเรานี้จะไม่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งซะส่วนใหญ่จะไม่รับอิทธิพลจากฝรั่งส่วนมากจะรับมาจากจีนอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เรื่องป้าป้ามาม่าเนาะหรือเรื่องอาหารการกินนะครับแต่ยังภาคเหนือเนี่ยอาหารการกินบางอย่างจะรับอิทธิพลมาจากยูนานมาจากจีนมาจากไทยใหญ่อย่างข้าวซอยเนี่ยที่หลายๆคนรู้จักกันดีเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมาจากยูนานมาจากไทยใหญ่เหมือนกันมั้งนะฮะคือจริงๆข้าวซอยเนี่ยไม่ใช่อาหารเหนือ 100% นะจริงๆนะฮะแต่ก็เป็นอาหารที่ทานกันได้นะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะพี่เลิฟวันดีเจครับพูดถึงเด็กเจนซีเจนแซดเนี่ยปวดหัวจังเลยพี่เลิฟเนี่ยเขามีหลานหนึ่งคนนะเป็นเจนซีเจนแซดนะฮะรู้ไหมว่าเป็นอะไรตอนนี้เป็นแอร์โฮสเตสคุณผู้ฟังจากสาวบ้านๆนะครับจากสาวบ้านๆนะฮะล่าสุดนี้นุ่นฮะเป็นแอร์โฮสเตสนะครับอยู่บ้านชื่อคำปายนะฮะจบมาไปทำงานถ่ายวิดีโอคอนเทนต์อยู่ที่คอนโดชิวๆนะฮะบอกป้าป้ามามาอยู่ที่บ้านส่งเงินมาสนับสนุนมาดูแลไปฟัง YouTube ฟังเพลงจากแอปที่เสียตังค์ชอบถ่ายวิดีโอชงอาหารเสริมแหมเมื่อก่อนยังดื่มนมโรงเรียนอยู่เนาะพี่เลิฟเนาะเมื่อก่อนยังดื่มนมโรงเรียนอยู่เลยนะฮะเออวันนี้ชงอาหารเสริมทำวีล็อกนะฮะลงโซเชียลเจนแซดเลยนะปวดหัวจริงๆนะฮะพี่โตประเทศบอกว่าดิฉันครับดูหนังจีนมาตั้งแต่เด็กครับซีรีส์คุณธรรมโอ้โหหนังจีนสมัยก่อนนี้ทำไมเขาจะชอบบินชอบแบบว่าลอยบนอากาศเนาะเออเนาะแปลกดีเหมือนกันนะฮะแล้วคนไทยก็ชอบด้วยนะเนาะซีรีส์หนังจีนที่มาฉายในไทยเมื่อก่อนเนี่ยหนังจีนอย่างป๊อปปุ้นจีนก็ดีหลายอย่างหลายคนชอบดูกันแต่เดี๋ยวจะไม่ค่อยได้ดูนะจริงๆนะนะไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าพอหลังๆมามันจะเริ่มมีซีรีส์อย่างเช่นรักใสๆหัวใจสีดวงในสมัยนั้นเนาะ240กว่าดังมากเลย F4 อะไรอย่างเงี้ยมาตีคู่กันอันนี้เรียกว่าเป็นการเริ่มเปิดเอาซีรีส์ของพวกเกาหลีต่างๆเนี่ยมาเปิดในประเทศไทยจากนั้นก็เริ่มมีกระแสมาดีใจว่าอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของสื่อด้วยถ้าวันนั้นช่อง7ช่อง3เข้า F4 มาเขาเอาPrincess R มาทำให้คนเริ่มเข้าถึงเกาหลีมากขึ้นทางสื่อทีวียุคนั้นอเมยังไม่เกิดเนาะอเมกำลังเป็นเด็กน้อยอยู่เกาหลีกำลังคลืบคลานเข้ามาในไทยยุคที่อเมกำลังเกิดอ่ะ240กลางๆประมาณนั้นยุคก่อนหน้าคือหนังจีนหนังไต้หวันเนี่ยจะคลุมหมดเลยเพราะนั้นจึงไม่แปลกที่คนไทยจะเรียกพ่อแม่ว่าป้าป้ามาม่าอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเลยส่วนฝรั่งนี่ไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นคนละสไตล์กันนะขอหนึ่งเพลงฝรั่งดีกว่าก็เพลงนี้เหมาะกับโปเต้มากเลยโปเต้ไปร้องกับดื้อหน่อยโปเต้

างเงี้ยเราเคยฟังเนาะในโฆษณาในหนังต่างๆเรื่องนี้เนาะเพลงนี้เนาะลาแบมบ้านะครับสนุกดีเหมือนกันนะเพลงนี้นะครับพี่เคยว่าเพลงนี้สนุกมากเลยครับพี่เจต้องใส่กางเกงขาบานๆแล้วเต้นนะฮะนิมนต์วันดีเจขาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของรักใสๆหัวใจสีดวงนี่เป็นซีดีไต้หวันค่ะดีเจขาใครรู้จักเรื่องนี้นี่เขาเรียกว่าอายุนี่อายชะย่อยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นสามีคนแรกของหลายๆคนที่เป็นเจนวายนะฮะใช่เมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าสามีคนแรกไม่สามีคนแรกของเจนวายจริงๆก็เป็น F4 นิมนต์ก็เป็น F4 ก่อนเนาะเอ๊ะ F4 F4 คือรักใสๆหัวใจสีดวงเนาะใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วนะฮะดีเจจำสลับกัน Princess Owl นี่อีกเรื่องนึงเนาะไต้หวันมาก่อนไต้หวันกับจีนจะมาตรงกันจะมาในยุคไล่ๆกันจีนมาก่อนไต้หวันมาเกาหลีมาทีหลังญี่ปุ่นเกาหลีตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะค่อยๆไหลมานะจำไม่ค่อยได้ละนานมากแล้วนะฮะรักใสๆหัวใจสีดวง

ออดออดออดเลยนะครับนี่คือเพลงของ The Listman Toy สนุกสนุกถึงเพลงกันละกันครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตแล้วก็ล่าสุดนะครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างสำหรับเหตุการณ์การกราดยิงนะฮะตอนนี้ก็น่าจะคือตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วไงฮะมันจบแล้วเพราะว่าเหตุการณ์มันจบแล้วเรียบร้อยแล้วคนตายคนที่ยิงตายก็ตายไปแล้วเออมันก็เลยไม่สามารถจะเอาผิดอะไรใครได้เออก็มีคนถามดิเจครับยังจำเหตุการณ์ตอนสมัยที่มีเด็ก14ที่กราดยิงที่พารากอนได้หรือเปล่าเอ่ยนะตอนนี้เหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราเห็นข่าวว่ามีเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้อีกแล้วในกรณีเก่าก่อนหน้าเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะมีคุณผู้ฟังขอเพลงสากลมาหนึ่งเพลงครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Russia Roulette นะครับ Russia Roulette ถ้าอ่านไม่ผิดนะมันเป็นเพลงที่มันเป็นเกมชนิดหนึ่งคุณผู้ฟังของต่างประเทศของรัสเซียมันเป็นเกมที่สร้างมาจากเรื่องจริงนะฮะก็คือเขาจะบรรจุกระสุนปืนลงในแมกกาซีนนะฮะนะครับเกมเสี่ยงโชคที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ครับโดยผู้เล่นนะจะใส่กระสุน1นัดนะครับลงไปในปืนลูกโม่แล้วหมุนกระบอกปืนเล็งปากกระบอกปืนไปที่ศีรษะหรือว่าลำตัวของคู่ต่อสู้หรือว่าของตนเองแล้วเหนี่ยวไกหากช่องบรรจุกระสุนตรงกับลำกล้องหลังจากขึ้นลำสลับปืนลูกโม่แบบซิงเกิลแอคชั่นอยู่ในตำแหน่งที่ลูกโม่ที่ลูกหมุนจะไปตรงกับลำกล้องแล้วก็เมื่อเหนี่ยวไกนะฮะก็คือเหมือนกับประมาณการวัดดวงเสี่ยงดวงอะไรเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังโอ้โหน่ากลัวมากเลยมันเป็นเกมที่เขามีจริงๆนะจะบอกให้ฟังเขาเล่นเขาใช้ตั้งแต่ปี1937แล้วนะฮะเพลงนี้ใช่ไหมที่ขอมาใช่ไหมใช่ไหมฮะนะครับงั้นเปิดให้ฟังหนึ่งเพลงกันละกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันต่อกันละกันเนาะนะมีพี่เขยลำพูนส่งวิดีโอมาให้หนึ่งอันอะไรอะเพลงอะไรเอ่ยเพลงนี้หรอเพลงอะไรอะเพลงอะไรเอ่ยเนี่ยส่งอะไรไม่ดูเนี่ยนะเขาเปิดเสียงก่อนนะเพลงอินเดียป่ะเพลงอินเดียใช่ไหมฮะ

μας. Και ναι, μωρα, πότε ήμανε ποτέ. Σικ. Δεν τι ήμαν λίγα. เดี๋ยววันหลังจะมาเปิดให้เดี๋ยววันหลังจะมาเปิดให้แบบเต็มๆเพลงกันละกันนะครับนะมามาฟังเพลงสากลหนึ่งเพลงกันละกันนะครับในช่วงนี้นะครับพี่บอลวันดีเจครับตอนนี้ได้เวลากลับไทยแล้วครับดีเจเดี๋ยวรอการกลับมานะพี่บอลตอนนี้กำลังเดินทางจากสวิส

ม่เพลงนี้เห็นไหมนี่มีเสียงปืนใช่ปะมีเสียงปืนด้วยเห็นปะเนี่ยขอเพลงแปลกๆมาขอเพลงแปลกๆมาแสงชัยนี่ไม่เคยขอเพลงเหมือนชาวบ้านเลยมันจะมีคนฟังอยู่เพียง 3-4-5 คนนะฮะที่เขาจะมีเขาเรียกว่ารูปแบบการขอเพลงที่แปลกประหลาดชาวบ้านกว่าเขาที่สุดนะฮะวันนี้เรื่องหลอนจะฟังไหมหรือไม่ฟังฮะเดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนวันนี้ข่าวมันเป็นข่าวใหญ่เนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตล่าสุดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ขอเคลียร์ให้หมดก่อนคนแต่ละคนที่ขอเพลงมาสเปะสปะกันนะครับแต่ละเพลงที่ขอมาเนี่ยไม่เหมือนแนวกันเลยที่จริงก็ปวดหัวแทนเพลงเหมือนกันบางคนขอเพลงฝรั่งบางคนขอเพลงภาษาเหนือบางคนขอหมอลำนะฮะสเปะสปะนะฮะมีหนึ่งเพลงที่ค้างไว้นะของคุณสุนทรีเวชานนท์ครับชื่อเพลงว่ารางวัลแด่คนช่างฝันนี่เย็นๆสบายๆเป็นแนวสไตล์ของเพลงเก่าๆยุค90หนึ่งเพลงนะฮะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะพี่เขยตอนนี้กำลังขับรถอยู่ท้องฟ้าครึ้มๆมืดๆนะฮะมืดๆครึ้มๆตอนนี้นะครับนะลำพูนนะเดี๋ยวตกแน่จะมองไปลำพูนมืดมากเลยพี่ตอนเนี้ยมองจากตรงนี้ไปมันจะเห็นฝั่งสารพีลำพูนนะมืดมากเลยลำพูนเตรียมตัวรับแรงกระแทกนะครับเดี๋ยวตกแน่นะฝนฟ้านะครับ

เพลงเพราะนะครับจากนี่เลยนะนี่คือแม่ของลันนาคัมมินส์นะครับคุณสุนทรีเวชานนท์นี่แม่สุนทรีร้องเอาไว้นะ นะครับแม่รายการเรานี้มีทุกแนวเนาะนะทั้งแนวเพลงเก่าๆเพลงใหม่หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะจ๊ะนะฮะพี่ต๋องว่าดีเจครับตอนนี้เหมืองง่าลำพูนตกแล้วครับดีเจลำพูนเหมืองง่ากำลังลงมาแล้วนะครับเตรียมตัวรับมือกันแล้วกันนะสำหรับฝนฟ้าอากาศนะฮะแม่ว่าดีเจจะเล่าเรื่องไฮอภรณ์ที่พักโรงแรมเจอผีหรือเปล่าดีเจจะเล่าเรื่องไหนคะเรื่องที่หายไปพักโรงแรมแล้วเจอผีกันปะหรือว่าเรื่องใหม่อเมย์เขาฟังกลางคืนด้วยเขาเลยได้ยินทั้งสองเรื่องจริงๆวันนี้ไม่ได้เตรียมเรื่องผีไว้อเมย์จริงๆมัวแต่ไปติดตามเรื่องอันเนี้ยเราเลื่อนไปก่อนเนาะเลื่อนไปเป็นช่วงกลางคืนกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้เตรียมข้อมูลนะครับเอาไว้ก่อนวันนี้อาจจะไม่ได้หลอนอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ที่หลอนตอนนี้ก็คือเรื่องราวของการเสียชีวิตนะฮะของเด็กคนนี้อายุ14ตอนนี้ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะฮะทางตำรวจก็มีการแถลงข่าวออกมานะครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของข้อมูลที่กำลังตรวจสอบอยู่ตอนนี้เขากำลังสงสัยว่าเด็กคนนี้นะครับมีการเก็บกดมีอาการทางโรคจิตหรือไม่หรือประสาทหรือไม่อย่างไรเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้พบว่ามีการรักษาคือตอนนี้มันไม่มีใครเลยเขาตายหมดแล้วที่บ้านเขาตายหมดแล้วนะครับก็ไปค้นดูที่บ้านว่ามีอะไรที่เป็นเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์หรือไม่หรือบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับว่ามีอาการป่วยทางจิตประสาทบางคนยังเป็นเด็กอยู่ฮะ13-14-15ยังไม่ทันได้รู้ตัวนะฮะตำรวจบอกว่าจากข้อมูลนะครับก็คือมีการเหมือนกับประมาณว่าโหลดเกมมานะครับที่มีความเกี่ยวข้องความรุนแรงบางส่วนมีการดูคลิปวิดีโอที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับในคอมพิวเตอร์ที่เขาไปเช็คดูนะฮะลักษณะประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ตอนนี้เขาอยากรู้ว่าไม่รู้ว่าตายไปแล้วมันจะพิสูจน์ได้หรือเปล่านะทางการแพทย์ไม่แน่ใจว่าจะพิสูจน์ได้หรือไม่นะฮะเนาะอาจจะได้บ้างเนาะทางการแพทย์นะฮะครับอ่ะไม่มีอะไรคืบหน้าส่วนกรณีเรื่องราวของเด็กถ้าหลายคนจำได้เมื่อประมาณสักปีที่แล้วปีก่อนที่เขาไปกราดยิงที่ห้างพารากอนนะครับตอนนี้เขาก็รักษาตัวอยู่นะฮะเป็นอาการทางจิตจริงๆคนนี้เป็นโรคจิตเวทครับตามคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะมีความประพฤติดีครอบครัวเขาเยี่ยมทุกสัปดาห์ในกรณีที่เด็กอายุ14ปีกราดยิงในห้างสินค้าพารากอนเมื่อปี2566ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันเด็กคนนี้อยู่ในการดูแลของสถาบันกัลยาราชนครินทร์นะครับดูแลด้านจิตเวชโดยตรงเลยนะครับโดยศาลเยาวชนครอบครัวกลางได้มีคำพิพากษานะให้ฝึกอบรมเป็นระยะเวลา3ปีนะครับถูกคุมตัวมาแล้ว2ปีแล้วนะครับจะกำหนดขั้นต่ำ3ปีในปี70นะครับระหว่างควบคุมตัวที่สถาบันเนี่ยนะฮะก็เจ้าที่ก็มีการประเมินอาการนะฮะว่าเออมันหายดีหรือยังหรือต่างๆเขาว่าก็เป็นคนไม่สร้างปัญหาใดๆไม่มีความเสี่ยงน่ากลัวใดๆนะครับผู้ปกครองก็เข้าเยี่ยมทุกสัปดาห์ตลอด2ปีที่ผ่านมาเด็กได้รับการทานยารักษาทางจิตเวชอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามกรมพินิจมีการประเมินผลทุก3เดือนเพื่อรายงานความคืบหน้าด้านพฤติกรรมต่อศาลตลอดเลยครับดังนั้นหากใกล้กำหนดแล้ว3ปีในการดูแลทางกรมจะมีการประเมินความเสี่ยงนะครับและก็เสนอศาลเยาวชนนะครับให้มีการคำสั่งต่อไปว่าจะให้ออกไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแบบไหนนะฮะมันต้อง3ปีก่อนถึงจะออกจากไอตัวที่สถานพยาบาลตรงนั้นได้นะฮะที่เขาควบคุมไว้อยู่นะฮะที่เป็นการรักษาตัวที่ทานยานะฮะดีใจว่าไอ้น้องคนนี้น่าจะเป็นอาการน่าจะมีอาการเหมือนกันแต่ทางบ้านน่าจะไม่รู้คนมันมี2ประเภทคุณฟังครับบางคนเนี่ยไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิ้นนะเป็นคนปกติทุกอย่างแต่ข้างในมีความคิดอะไรบางอย่างคือเขาจะมีกระบวนการความคิดที่มันจะดูลึกลับซับซ้อนนะฮะคิดในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแต่ต่อหน้าเราก็จะเป็นคนปกตินะเป็นคนสองบุคลิกต่อถ้าเป็นหลังเบื้องหลังจะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบนี้น่ากลัวนะฮะเพราะเราเดาไม่ออกนะผู้หญิงก็มีเหมือนกันผู้หญิงส่วนมากจะเป็นซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดนะบางคนหน้าตาดีแต่งตัวดีแต่เครียดเอะอะวุ่นวายใช่ไหมครับแต่ผู้ชายจะมาดังความรุนแรงนะครับประมาณนั้นนะฮะน่าดีใจว่าน่าจะมีอาการไม่งั้นเขาไม่ทำถ้าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเด็กทั่วไปไม่มีเนาะไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเสียชีวิตอะไรยังไงแบบไหนนะครับนะฮะติดตามต่อไปกันละกันครับนะรัฐบาลเตรียมเคาะเยียวยาผู้เสียชีวิตในโรงเรียนครับเขาให้คนละ1ล้านบาทก่อนนะครับให้คนละ1ล้านบาทครับสำหรับกรณีการยิงเสียชีวิตนะครับล่าสุดมีการประชุมกันนะครับแล้วก็โดยที่ประชุมเนี่ยมีการจำแนกการช่วยเหลือนะฮะกรณีเสียชีวิต1ล้านบาทครับทุกคนละภาพ 700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 ซึ่งเคยปฏิบัติมาแล้วนะ4เหตุการณ์นะครับที่ผ่านมาเคยทำลักษณะแบบเดียวกันนะฮะคือรัฐบาลเขาบอกว่า
เยียวยาให้ทุกกรณีนะครับอย่างกรณีที่ดราม่าเรื่องของผับนะที่ลาดพร้าวที่คนว่าไปเยียวยาทำไมนะในอดีตก็มีการเยียวยาเหมือนกันนะครับเยียวยาแต่มันไม่เป็นข่าวไงเออนะฮะมีหลายกรณีก็มีการเยียวยาเหมือนกันแต่ไม่เป็นข่าวนะฮะกลัวว่าจะมีดราม่าไงประมาณนั้นนะฮะก็ว่ากันไป1ล้านบาทครับแต่มันก็สูญเสียมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคนมันตายไปแล้วอ่ะโดยเฉพาะครูทั้ง4คนทั้ง5คนนะผู้บริหารรองผู้อำนวยการผู้รองผู้อำนวยการ1คน4คนเป็นครูผู้หญิงหมดเลยเขาบอกว่าแฟนเขาร้องไห้เสียใจมากเลยนะฮะเป็นครูผู้หญิงนะฮะนอนตายกันนะฮะเลือดไหลนะฮะเรียบร้อยเสียคุณผู้ฟังทำใจนะฮะว่ากันไปนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับนะในช่วงเวลาของวันนี้นะครับเอามาอัปเดตให้ทราบกันในช่วงเวลาของเย็นนี้ครับที่หนุ่มวัดใจครับคนที่เป็นจิตเวชเนี่ยอาจจะหายากต้องทานยาต้องดูแลรักษาดีๆเหมือนทนายหนุ่มใช่ไหมฮะพี่หนุ่มรู้จักละครเรื่องหลังคาแดงปะมีใครรู้จักหนังเรื่องหลังคาแดงปะมีไหมพี่สุภัทรวันนี้จะรับพ่อแม่เขาแหละฮะเออเนี่ยยังไม่มีข่าวออกมาเลยพี่สุภัทรพ่อแม่เขาไปไหนนะฮะไม่รู้มีข้อมูลว่าไปไหนนะฮะแต่ว่ามีนักข่าวไปถามอาเขาหนึ่งคนละคุณอานะฮะฟังดูสภาพก็บ้านมีอันจะกินนะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะ

0: ส่งมาให้กันช่วงนี้นะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะตอนนี้ใกล้จะ5 โมงครึ่งนี้แล้ววันนี้นะครับนะกรณีของเต้ Dragonfly ที่เขาพบศพตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็ยังทราบว่าแค่นี้อยู่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคงจะมีการชันสูตรศพต่อไปว่ามูลเหตุอะไรหลายข่าวเนาะคนไทยเดี๋ยวนี้นี่โซเชียลได้ไปไวนะฮะเมื่อวานยังตามเรื่องรุนโซโล่อยู่นะเรื่องรุนโซโล่ยังไม่ได้ทำพิธีชาปนกิจศพเลยเรื่องนี้มาทับกระแสถ้าสมมติว่าเรื่องนี้ไม่มาในเรื่องของเต้ Dragonfly น่าจะมีน่าจะดังขึ้นมานะฮะน่ากลัวนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเรานี่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะไม่มีความปลอดภัยเนาะขับรถขับราไปที่ต่างๆก็เฝ้าระวังด้วยกันละกันนะฮะเราอาจจะคิดว่าเรานั้นปกตินะเราปลอดภัยแต่คนอื่นนี่เข้ามาใกล้สิเหมือนขับรถนะฮะเราขับดีขับเก่งแต่คนอื่นอาจจะมาชนท้ายมาชนหลังก็เป็นได้พิวดี้พลังคุณส่งบรรยากาศมาว่าฝนตกนะครับที่หน้าอาคารหอพักนะฮะเจ้าที่โรงพยาบาลฝนตกหนักกลับไม่ได้สินะฮะตอนนี้ที่ลำปางเนี่ยฟังเสียงหน่อยฝนตกเลยฮะเนี่ย
1: ฝนตกหนักมากเลยครับมีเจวิน
0: ฝนตกหนักมากเลยครับที่อาคารห้องพักนะฮะ
1: หน
0: ัก
1: สุดๆครับ
0: นะตัวเมืองลำปางใช่ไหมตัวเมืองลำปางนะตอนนี้นะรายงานบรรยากาศมาตอนนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ไม่ตกรู้สึกว่าจะตกลำพูนมั้งสงสัยนะฮะปวริษาบอกว่าจะถามอยู่เหมือนกันค่ะทำไมถึงแม่แค่ปู่ย่าอาและพ่อแม่ไปไหนเนี่ยรอติดตามข่าวว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะทนายหนุ่มครับเรื่องนี้บอกปลายว่าไงครับเมื่อกี้มีคนแชร์ข่าวหมอปลายมานะหมอปลายจะมาหิวแสงหรือเปล่านะฮะดีใจครับเห็นข่าวมีม็อบบุกมหาดไทยด้วยใช่ไหมฮะอ๋อวันนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีข่าวที่ดังจะมีข่าวหนึ่งเนี่ยออกมานะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังที่มินออนไลน์ใช่ไหมฮะวันนี้มีนายรัฐมนตรีพม่ามามินออนไลน์มามีม็อบไปปลุกไล่มินออนไลน์นะครับที่รัฐสภานะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสั้นๆเรื่องการเมืองนิดนึงนะครับนะหมอปลายพลายกระซิบเดี๋ยวมาดูหมอปลายหน่อยไหมมีคนแชร์เรื่องหมอปลายแล้วทุกๆครั้งเมื่อฟังครับเวลามีข่าวอะไรที่เกิดข้องกับอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำท่วมรถชนกันนะมันจะต้องมีหมอปลายโผล่มาตลอดนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกแน่จริงก็บอกวันเดือนปีที่มันจะเกิดสินะปลายปีจะมีเหตุการณ์กราดยิงใหญ่ค่ะท่านยมกระซิบปลายว่าอย่างนี้ปลายเห็นเป็นคนตายเยอะมากเลยเลือดไหลเต็มทีเดียวและใกล้ๆปลายปีจะมีลักษณะของฝนตกและน้ำท่วมปลายเห็นเป็นแบบน้ำเยอะมากเลยน้ำคือเป็นน้ำแบบมวลน้ำขนาดใหญ่จะไหลเข้าเมืองหลวงด้วยสถานที่จะเสียหายมากๆเลยจะมีเหตุไฟไหม้ด้วยคุณผู้ชมปลายเห็นเป็นไฟลุกเลยไฟลุกขนาดใหญ่แล้วจะมีคนวิ่งหนีกันและจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอาคารบ้านจะมีรอยร้าวแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนนายกนะในช่วงของปีหน้าท่านยมกระซิบไว้อย่างนี้ท่านยมอย่ากระซิบไว้แบบนี้โคนว่ารากว่าอ๋อมีปลายก็ต้องมีโคนมีรากด้วยใช่ไหมรากว่ารากฝอยว่าทักทายพี่แอนสุโขทัยนะฮะลูกค้านั่งเฝ้าเลยครับดีเจทักทายลูกค้าที่กำลังนั่งเฝ้ามอเตอร์ไซค์ด้วยกันละกันที่ช่างแอนนะครับเนาะแหมตั้งอกตั้งใจนะฮะนั่งเฝ้าทีเดียวใช่ไหมฮะเดี๋ยวส่งบรรยากาศมานะครับทำอะไรกันอยู่บ้างนะฮะอยู่กับดีเจนี่ไม่เครียดแน่นอนนะฮะไม่รู้ว่าจะเครียดกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอ่ะมาฟังหนึ่งเพลงกันในช่วงนี้นะครับนี่คือเทียนกลางฝนนะครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเทียนกลางฝนนะครับที่ขอไปด้วยนะครับฝากให้ฟังในช่วงนี้เลยก็แล้วกันนะครับนะคุณฟังครับเรื่องราวของไฟไหม้ร้านเหล้าลงเบียร์ลาดพร้าวตอนนี้เขาสรุปข้อเขาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้ผลสรุปสำนวนคดีไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะฮะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเขาบอกว่าโดนหลายคดีเลยนะฮะ5ข้อหาเลยฟังดูนะฮะเจ้าของร้านโดนนะฮะพ่วงข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหลักฐานชัดมีการดัดแปลงการใช้ไฟฟ้าจนเกิดไฟช็อตและไฟไหม้อีกทั้งมีโต๊ะขวางประตูล็อกหนีไฟได้ยากด้วยนะครับก็มีสรีแล้วสรุปก็คือไฟฟ้าแหละฮะมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าภายในแล้วมันเลยเกิดช็อตขัดข้องเนี่ยเลยเกิดทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะที่เกิดเหตุนะวันนี้ร่างของอรุณโซโล่นะครับเดินทางถึงกาฬสินธุ์แล้วนะครับบ้านเกิดเมืองนอนแล้วนะครับก็โดยรถเจ้าหน้าที่เขานำไปส่งให้ถึงบ้านเลยกับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนติดตามกันอยู่นะครับเนาะรบ3หนุ่มมาเลเซียครับลักลอบขนยาไอซ์ขึ้นรถไฟคุณฟังนะฮะลักลอบขนยาไอซ์ซุกถุงชาน้ำหนักรวมกว่า87กิโลกรัมขึ้นรถไฟมุ่งหน้าลงใต้ยอมรับสารภาพได้ค่าจ้างขนประมาณ 30,000 กว่าบาทต่อครั้งนะฮะโอ้โหวัยรุ่นมาเลเซีย

อะไรช่วงนี้ก็มาฟังเพลงด้วยกันตรงนี้นะครับเนาะมีข่าวอะไรอีกวันนี้ที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับน่าจะมาถึงช่วงท้ายแล้วเนาะตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งกันแล้วนะครับก็มาสรุปข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในเย็นนี้ในระหว่างการเดินทางกันนะครับพี่สุภาพว่าตอนนี้กำลังเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนนะฮะเดี๋ยวเหตุการณ์วันนี้ที่เขายิงกันที่โรงเรียนเดี๋ยวลูกจะเล่าให้ฟังเป็นตีนเป็นมือหม้อนะครับเนาะพี่สุภัทรนี่ก็เดี๋ยวจะไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวลูกเขาจะมาเมาให้ฟังนะจะมาเล่าอู้ดีนะอู้ดีขนาดนะอู้ดีหนีหม้อนะฮะ

เธอจนหมดใจนะครับนี่คือแพททางครับกันจากลาบานูนนะครับหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับพี่บอลขึ้นเครื่องบินหรือยังตอนนี้เมื่อกี้พี่บอลส่งภาพมาไม่แน่ใจว่าเครื่องบินที่พี่บอลขับมาขับมาว่านั่งมาเนี่ยมันมี Wi-Fi หรือเปล่านะเดี๋ยวนี้เครื่องบินเดี๋ยวนี้มันจะมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เนาะใช้งานได้บนเครื่องดูข่าวอะไรต่างๆได้ผ่านโซเชียลได้อยู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้หรือเปล่านะฮะคุณฟังคำนึงกันเมืองนิดนึงที่พี่สุภาอยากฟังนะครับวันนี้นะครับในมินออนไลน์เนาะมินออนไลน์นะครับก็มาเยือนประเทศไทยคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่ามินออนไลน์ของพม่าเนี่ยเข้ามาเยือนไทยเพราะว่าเขาต้องการมาประชุมแก้ปัญหาเรื่องพวกแก๊ง call center แล้วก็ปัญหาของแม่น้ำกกนะที่มีการปนเปื้อนของสารพิษมีประเทศจีนเนี่ยฟังฮะเข้าไปทำเหมืองไปทำเหมืองที่ประเทศพม่าในส่วนของสารพิษมันก็ไหลลงแม่น้ำก็เลยมาประชุมว่าจะแก้ปัญหากันยังไงดีอะไรเงี้ยนะฮะนะครับวันก่อนที่เชียงใหม่ก็มีการประท้วงกันประท้วงประเทศจีนนะฮะที่รวมพม่าที่อนุญาตให้จีนไปทำเหมืองแร่ที่ทำให้แม่น้ำหลายๆที่เนี่ยเกิดผลกระทบอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้เองหลังจากที่นายมินออนไลน์ของพม่าเดินทางมาถึงประเทศไทยนะก็มีคนเข้าไปไล่นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ปรากฏว่าไปเช็คไปเช็คมาตอนแรกนึกว่าเป็นชาวบ้านในบักป่วนนะฮะกลายเป็นส.ส.พรรคประชาชนว่ะส.ส.พรรคส้มดีก็ตกใจเหมือนกันนะฮะแต่ลองฟังเสียงดูนะคลิปค่อนข้างจะเสียงดังเลยทีเดียวลองฟังเสียงดูนะเสียงเรียกว่าสติเรียกว่าสติหลุดทีเดียวนะฮะจากภาพที่เห็นนะครับคือคนนี้ตำรวจได้หิ้วปีกออกไปเลยนะครับตำรวจได้หิ้วปีกออกไปเลยนะครับนะฮะสสคนนี้ชื่อว่านายอนุสรธรรมใจครับเป็นสสของพรรคส้มพรรคประชาชนนะครับไปตะโกนด่ามีออนไลน์นะครับที่ประชุมนะฮะในระหว่างที่นายมินออนไลน์เดินทางมาประเทศไทยนะฮะคุณฟังคือหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบมินออนไลน์เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะก็คือพรรคประชาชนเขาจะเป็นพรรคที่แบบประชาธิปไตยเนาะประชาธิปไตยจ๋าเนี่ยฮะแล้วก็เวลามีเจอใครที่ไม่ชอบก็จะประมาณเนี้ยเจอใครก็ไล่ จำตอนลุงตู่ได้ไหมฮะที่เข้ามาเชียงใหม่เมื่อก่อนนะที่คนไล่กันนะเมื่อก่อนลุงตู่ไปตลาดที่สุดจะแม่ริมมั้งเนาะมีสสเชียงใหม่พรรคส้มคนหนึ่งไปตะโกนด่าที่ตลาดนะฮะคือมันจะเป็นคือพรรคประชาชนก็จะมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะครับไม่ชอบใครคือด่าเลยไม่ว่าจะเป็นนายกเป็นชาวบ้านหรือแม้กระทั่งนะเรื่องเบื้องสูงเรื่องกษัตริย์เขาด่าหมดนะฮะมันเป็นพฤติกรรมลักษณะเดียวกันอย่างขลังไงที่ขออนุญาตนะฮะที่ขบวนพระเทพอะขบวนพระเทพมานะฮะเขาไปตะโกนด่านะประมาณนี้นะฮะมันจะเป็นลักษณะเดียวกันคือเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะฮะจริงๆต้องคุยกันด้วยสันติวิธีจะดีกว่าไม่งั้นมันไม่จบนะเนาะไม่งั้นปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปัญหาต่างๆมันจะไม่จบต้องมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่งั้นมันแก้ปัญหาไม่ได้นะฮะเนาะอย่าไปใช้อารมณ์ใส่กันและกันกันและกันนะครับนะ5:30คุณฟังฮะอีกสักเพลงดีกว่าเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการดีกว่าตอนนี้จะค้างเพลงใครบ้างไม่มีค้างเพลงใครแล้วใช่ไหมฮะไม่มีค้างเพลงใครแล้วใช่ไหมครับนะ KW นะฮะอ๋อที่วอร์ดีเจฮะเพลงกรงทองยังไม่ได้เปิดเลยอะกรงทองกับกรงทองอะกรงทองกรงใจนะครับพี่เพชรส่งอะไรมาพี่เพชรนะฮะส่งขามาหรอจอยบอกว่าดีเจขาแยกสันกลางฝนตกลงมาเยอะเลยจ้าสันกลางฝนตกหรอแถวแยกสนามบินเชียงใหม่ยังไม่ตกนะฮะยังมืดๆนะจอยแต่ว่าลมแรงมากเลยนะพี่ดีว่าดีเจอู้ดีดีมอนะฮะยังไม่หนียังไม่หนีอีกหนึ่งเพลงมากรงทองครับของ Paradox นะครับนะ

ทองครับเพลงนี้จากพาราด็อกซ์นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันฮะกรงทองกรงทองกรงใจนะครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วคุณผู้ฟังครับเดินทางกลับบ้านกันติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้าดีเจขับรถไปสมติสีสันนะฮะต้องผ่านถนนเส้นมหิดลเห็นตำรวจตั้งด่านกันเต็มถนนเลยพี่สุภัทรแต่ว่าเอ๊ะวันนี้ต้องมีใครสักคนมาเชียงใหม่แน่ๆเลยต้องเป็นเจ้าเป็นนายมาเชียงใหม่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยฮะก็ปรากฏว่ามาจริงๆนะฮะเมื่อเช้าออกจากห้องไม่ประมาณ10โมงตำรวจเต็มถนนเลยทีเดียวถนนมหิดลนะฮะวันนี้ใครมารู้ไหมฮะที่เชียงใหม่นะครับวันนี้เจ้าฟ้าที่ปังกรนะครับมาเป็นการส่วนตัวส่วนพระองค์นะฮะพร้อมเจ้าคุณพระสิรินาถนะฮะที่ราชกัลยาณีนี่นะฮะคุณก้อยนะฮะมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ก็ว่าเมื่อเช้าใครมานะฮะใครหน้าเนี่ยฮะก็มาเยี่ยมเยือนนะครับที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นะครับมาในรูปแบบเป็นกันเองมาส่วนตัวมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่แน่ใจว่าจะเดินทางกลับแล้วหรือยังไรนะครับน้องประมาณนั้นมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะฮะโอเคคุณผู้ฟัง5โมงครึ่งแล้วนะอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการนะครับเนาะมาช่วงท้ายรายการกันนะครับนะ

นี่คือเพลงระยะห่างครับกันจากแม็กเจนมานะด้วยนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับเย็นนี้นะครับมีฝนตกในหลายจุดนะครับเอาเฉพาะเดี๋ยวดูที่ภาคเหนือก่อนเนาะฝนฟ้าอากาศนะครับตอนนี้ที่ภาคเหนือมีหลายจังหวัดครับตั้งแต่เชียงรายเลยพี่เลิฟมันตกตั้งแต่ท่าขี้เหล็กลงมาเลยนะฮะตั้งแต่ท่าขี้เหล็กนะฮะแม่สายแม่จันนะฮะจังหวัดเชียงรายในเมืองฟ้าร้องตุ้มตามตุ้มตามเลยนะฮะพญาเมงรายบ้านพ่อหมูนะฮะลงมาป่าแดดอำเภอพานตกหมดเลยพี่เลิฟแม่สวยเวงป่าเป้านะครับข้ามาดอยแม่ขจานนะครับนี่เชียงดาวพร้าวนะครับชัยปราการนะครับป่าแป๋แม่ริมแม่โจ้บางส่วนแต่เว้นกลางเมืองเชียงใหม่ไว้ฮะงงมากเลยเว้นกลางเมืองเชียงใหม่ไว้นะครับแต่ว่ามันวนไปแถวหางดงสารพีสันกำแพงนะครับดอยสะเก็ดนะฮะไปที่สันหางดงแม่วางสับปะตองป่าสางลำพูนนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปลำปางลำปางตกหนักเลยนะโปเต้ตัวเมืองลำปางนะฮะเกาะคาห้างฉัตรตกหนักเลยนะครับที่พี่ดีบอกเมื่อกี้นะครับตกหนักเลยนะฮะลงไปสบปราบนะฮะอำเภอฮอดนะครับบ้านห้องลำพูนครับจอมทองนิดหน่อยยังไม่เยอะนะฮะแต่ทางฮอดจะเยอะกว่านะครับบ้านห้องลำพูนก็ตกอยู่ไม่ว่าลงไปทางภาคใต้ภาคกลางนะฮะพิษณุโลกตกหนักเลยฮะสุโขทัยพรมพิรามกำแพงเพชรนะครับนะลงไปแถวอุทัยธานีนะครับสุพรรณบุรีนครปฐมฮะตกหนักเลยโพหักเนี่ยนครชัยศรีบางเลนนะครับทางภาคกลางนะครับกำแพงแสนกรุงเทพมหานครยังไม่ตกยังเป็นทางการมีไปปรับปลายเนาะยังไม่มีนะส่วนภาคตอนออกไม่มีนะฮะตอนออกไม่มีเลยระยองจันทบุรีตราดต่างๆไม่มีครับอีสานโคราชบุรีรัมย์นะฮะเล็กน้อยไม่เยอะอะไรมากมายส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้ก็ไม่ค่อยมีนะแต่ภาคใต้ก็ไม่ค่อยมีหาดใหญ่นิดนึงนะฮะสุไหปาดีข้ามไปมาเลเซียแล้วนะฮะส่วนมากจะมาเยอะอยู่แถวๆภาคเหนือนะฮะช่วงนี้นะฮะข้างนอกลมแรงมากเลยนะฮะที่นี่ยังไม่ตกนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวดีเจปล่อยเพลงเพราะให้ฟังต่อกันละกันครับนะฮะหนุ่มวอลลี่เจฮะกำลังเสร็จครับนั่งรถตู้เข้าสนามบินครับกำลังกลับใช่ไหมฮะโอเคเจ้าคุณพาสิรินาถกับคุณธีปังกรกำลังเดินทางกลับนะฮะกำลังนั่งรถตู้กลับเข้าสนามบินนะครับนะพี่พันธิตาวันนี้เจอขาตอนนี้หางดงกำลังตกจ้าตกช่ำๆเลยใช่ไหมพี่เพชรวันนี้เจอครับกำลังเดินทางอยู่นะฮะกับลูกชายกำลังเดินทางไปร้านที่แม่บ้านครับช่วยขายไก่แม่ข้างวัดสันคือนะครับนะฝากทักทายน้องคริสสอนด้วยกันละกันนะครับนะวันนี้พี่มานพไปมาพี่เพชรปกติ5 โมงครึ่งเขาจะต้องทำกับข้าวส่งมาให้ดูแล้วนะดีเจครับวันนี้ก็ตกแล้วข้างนอกตกแล้วแยกสนามบินนะตกแล้วนะฮะดีเจครับตอนนี้กำลังตุ๋นไก่อยู่ฮะกำลังผัดผักอยู่ครับเหมือนเขาจะมีบอกว่าเมนูอะไรต่างๆนะฮะนะครับงั้นดีเจพักเสียงก่อนนะไป5 โมงกว่าแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปหาอะไรทานพักผ่อนกันช่วงนี้ทางภาคเหนือฝนกำลังมานะครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายฝนกำลังตกตอนนี้ภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับลมแรงทีเดียวนะแล้วเจอกันกับคุณ True Detect ด้วยยำปูม้า7 ยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านจะยาวด้วย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของ4ทุ่มนะฮะกับดีเจวินที่ VP Radio นะฮะสำหรับวันนี้เลยนะครับ4ทุ่มกับอีก7นาทีนะครับในช่วงค่ำคืนนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วศุกร์แห่งชาตินะวันนี้วันศุกร์ที่7นะครับกับบรรยากาศข่าวสารโอ้โหหลายเรื่องหลายราวในประเทศไทยที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะมาทักทายกันช่วงเวลาของภาค4ทุ่มช่วงนี้นะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันครับ
1: ตอนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้อากาศดีไหมฮะ
0: ที่ที่เชียงใหม่ตอนนี้นะครับข้างนอกฝนกำลังตกนะฮะตกโปรยปลายนะฮะตกโปรยปลายเรื่อยๆนะครับนะกลางวันร้อนนะฮะแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำเมื่อกี้ฝนมาปอแปะปอแปะนะฮะตอนนี้ก็ลงเม็ดอยู่เบาๆนะข้างนอกนะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อกี้ละค่ำมาสี่ทุ่มก็ยังไม่หยุดนะลงแบบเรื่อยๆปล่อยๆภาษาเหนือเขาเรียกว่าฝนอ้อยฝนอ้อยฮะก็คือแบบปล่อยๆทั้งวันนะฮะเออนะฮะลงมาทักทายกันนะฮะพี่ไมเคิลหลับหรือยังเมื่อกี้ทักมาบอกที่อำเภอแม่อายฝนตกนะครับทักทายพี่โอมานด้วยเป็นไงบ้างฮะที่บ้านแม่กุ้งอากาศดีไหมจ๊ะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันใครมาถึงแล้วนะฮะพี่โอมานนะพี่เฟิร์สนะฮะบอกว่าขอเพลงหน่อยเพลงซาแล้วกันฝนตกไหมพี่เฟิร์สเหลืออากาศปกตินะฮะโปเต้นะครับพี่โอนะครับมาทักทายคืนนี้กันละกันนะครับฝนอ่อยนี่ไงโปเต้มาแล้วโปเต้ฝนอ่อยอ่ะ
1: ฝนอ่อยทำไงดีอากาศสดใสสดชื่นมากนะฮะ
0: นะครับอ่ะวันนี้วันศุกร์กันแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะหลายๆร้านค้าร้านอาหารร้านเหล้าต่างๆคนก็จะไปกันถ้าฝนไม่ตกนะไปนั่งชิลอะไรก็ว่ากันไปเนาะตามความเหมาะสมนะฮะแต่บางคนก็อาจจะอยู่บ้านเฉยๆเพราะว่าปกติแล้วช่วงต้นเดือนเนี่ยถ้าไม่มีฝนใดๆร้านค้าร้านอาหารช่วงศุกร์เสาร์นะคนจะเยอะมากๆเลยนะครับที่เชียงใหม่ตอนนี้มันโคมหมดเลยนะโปเต้นะทางภาคเหนือนะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลากเข้าเชียงใหม่ลากไปทางลำปางลากไปถึงเมืองน่านเมืองแพร่นู่นนะเออแล้วขึ้นไปทางเหนือคือไปเชียงรายลากไปยังนู่นนะหลวงพระบางทีเดียวอันนี้คือเซตฝนทางภาคเหนือนะครับคือทุกจังหวัดเลยนะฮะทุกจังหวัดเลยนะครับขึ้นไปถึงเมืองเชียงรุ้งนู่นนะนะครับแต่พอเลยลำปางลงมานะไม่ตกนะโปเต้อุตรดิตถ์ไม่มีไม่มีรอบนึงคือพิษโลกนะฮะพิษโลกนครสวรรค์นะครับเพชรบูรณ์เนี่ยตกหมดเลยนะครับลากไปอุดรอีสานลงมาแถวลพบุรีนะครับนะแล้วก็เข้าสู่กรุงเทพกรุงเทพนี่เฉียดๆไม่ตกนะฮะไปอยู่ทางฝั่งที่ตะวันออกนิดนึงนะฮะนครนายกอย่างนี้นะครับบางน้ำเปรี้ยวนะครับนี่ฉะเชิงเทรานะฮะแล้วก็คลองด่านบางปูตกแถวนี้สมุทรปราการนิดนึงแต่กรุงเทพไม่ตกนะครับส่วนภาคตะวันออกไม่มีนะมีที่บ้านแพอำเภอมีที่บ้านแกรงอำเภอแกรงระยองเนาะบ้านแพอำเภอแกรงนะฮะที่ตกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอื่นไม่ตกนะฮะภาคใต้มีไม่เออทางอุบลเป็นไงบ้างอุบลตอนนี้ไม่มีนะแต่ว่าทางอัตปือตกนะทางฝั่งประเทศลาวนะตกอยู่นะครับร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดอำนาจเจริญเล็กน้อยรัตนบุรีศรีสะเกดแต่อุบลไม่ตกนะฮะอุบลในเมืองและกระบุนทลิกเดชอุดมไม่มีนะครับแต่ไม่มีทางฝั่งของอย่างที่บอกไปนะศรีสะเกดนะครับแล้วก็ข้ามไปอัตปืนเลยนะครับเนี่ยเมืองประเทศลาวนะฮะอุดรนู่นนะอุดรนี่คือประเทศไทยนะฮะส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้ก็ไม่มีนะไม่มีเหมือนกันดูจากเรดาร์ขึ้นมาก็ไม่มีนิดหน่อยนะฮะมันจะมาหนักโซนภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางนะที่จะเยอะหน่อยในค่ำคืนนี้นะครับรายงานสภาพอากาศกันมานะครับทำอะไรกันอยู่บ้างนะจ๊ะนะในคืนวันสบายๆนะครับพี่ใหม่มาแล้วฮะที่วารินไม่ตกครับแต่ลมเย็นๆมันตกข้างๆไงพี่ใหม่มันตกอำเภอข้างๆวันนี้เดี๋ยวจะโทรไปขอเพลงหน้าใหม่ขอของแม็กแนกนฤพลหน่อยนะปล่อยเมื่อตอนเที่ยงวันนี้หรอโอเคเดี๋ยวสักครู่ไปเปิดสายกันสักครู่แล้วกันนะครับสวัสดีพี่สุเมธนะครับทักทายครับดีเจวินขอเพลงกระจกร้าวของเป้ด้วยฮะกระจกร้าวของเป้พี่สุเมธดีเจครับตอนนี้ที่ห่างดวงกำลังตกเลยจ้าช่ำๆเลยนะฮะส่งบรรยากาศที่บ้านมาอากาศดีเหมาะกับการนั่งจิบเครื่องดื่มนะฮะพี่เฟิร์สว่าตกนิดเดียวแล้วก็หายไปนะครับพี่คนภูเขาปะเหลียนบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงฝนระรึมที่โคราชกันละกันที่บ้านพี่ไม่ตกใช่ไหมที่ปะเหลียนเอาแต่ว่าเอาเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนในช่วงนี้นะครับมาแล้วมาร์คคุงนะฮะมาร์คคุงอดจะหลับนะแหมช่วงนี้มาร์คคุงอาจจะไม่ได้ค่อยเข้ามากลางคืนนะครับเพราะว่างานเยอะงานมากงานไม้นะครับก็เลยฟังเฉพาะช่วงกลางวันช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับแล้วกลางคืนถ้ามีโอกาสจะแวะมานิดนึงก็เมากันไปกันละกันครับนะมางั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงที่คุณได้ฟังขอมาก่อนเนาะมากระจกร้าวหรอเดี๋ยวเอาเพลงที่คุณได้ฟังถามมาก่อนนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect ครับเลือกซิมเบอร์สวยเบอร์ดีๆโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับห ให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะฮะก็สามารถสมัครสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยครับกระจกร้าวกระจกร้าวเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนเอ่ยมาละไฮร็อกนะฮะพี่คนภูเขาว่าตกเมื่อคืนแล้วครับที่ปลาเหรียญวันนี้ไม่ตกนะครับมาฟังเพลงกันช่วงนี้นะ

นี่คือเพลงของไฮร็อกนะเพลงที่มีชื่อว่ากระจกร้าวนะครับนะเพลงเก่าๆที่หลายคนคิดถึงนะฮะแม้มันจะเจ็บลึกสักเท่าไหร่นะเจ็บมากเจ็บน้อยเจ็บเพียงใดนะครับมาดูเพลงที่ฝากไว้พี่ดงวัดดีใจครับฝากเพลงอยากจับมือเธอมาวางไว้ของแพนเค้กด้วยครับอยากฟังเมื่อกี้ฝนตกไปโปรยที่เมืองเลยนะฮะทักทายเข้ามานะดูข่าวเรื่อง Dragon 5อยู่นะฮะสรุปแล้วเขาสรุปผลหรือยังพี่ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรฮะมีบอยแบนด์ Dragon 5ศิลปินดังยุคปี2000นะฮะที่เสียชีวิตนะฮะในแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหนี่ถ้าสมมติว่าข่าวเรื่องการยิงไม่ดังนี่ข่าว UHT จะดังมากนะเพราะว่าวง UHT คือเมื่อก่อนคือดังมากโปเต้เนาะดังมากเลยนะมาอัมมาคุงมาคุงอาจจะเกิดไม่ทันนะฮะ Dragon 5นะเรามาเซฮายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวสักครู่ใครจะหน้าใหม่ก็สามารถทักทายกันได้เหมือนเดิมนะวันนี้ก็เปิดเพลงเดี๋ยวดึกๆอาจจะมีเรื่องหลอนให้ฟังเดี๋ยวดีเจไปหาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังดีกว่าพี่เอ็มราศีฟังอยู่หรือเปล่าวันนี้มีเรื่องหลอนๆไหมฮะเมื่อคืนนี้หยิบเรื่องราวมาเล่ากันเรื่องอาภพรเนาะวันนี้จะมีศิลปินคนใดหรือจะมีไหมขอดูอีกทีหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับนะเพราะวันนี้เนี่ยข่าวสารในโซเชียลเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องราวการกราดยิงเนาะนะฮะแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะฮะข่าวมันไวมากเนาะเมื่อวานยังคุยกันเรื่องฮาลอนโซโลอยู่เลยวันนี้ฮาลอนโซโลก็เดินทางศพเดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับที่กาฬสินธุ์แล้วนะครับถ้าเรื่องกราดยิงไม่ดังข่าวนี้ก็จะดังทั้งวันก็จะออกทั้งวันเหมือนกันยังเป็นปริศนาอยู่การเสียชีวิตเป็นปริศนานะเนาะเรื่องฮาลอนโซโลนี่เขาบอกว่าอะไรเป็นโรคหัวใจอย่างนี้แหละกำลังตรวจสอบอยู่ยังปริศนาเหมือนกันส่วนกรณีกราดยิงนี่ก็ยังเป็นปริศนาเหมือนกันเขาบอกกันว่าเป็นการเหมือนกับโดนล้อโดนบูลลี่อะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยคับแค้นใจกราดยิงไปเลยมีคลิปที่มีการแชร์ในออนไลน์และมีภาพศพด้วยน่ากลัวมากเลยนะแล้วก็อีกคดีหนึ่ง UHT นะฮะก็เป็นปริศนาเหมือนกันทีนี้มี3คดีปริศนาในประเทศไทยนะที่เกิดขึ้นต่อกันเลยน่ากลัวมากเลยอะไรไม่เกิดก็ได้ก็เกิดขึ้นนะมาคุงอะไรไม่เห็นก็ได้เห็นเนาะในสังคมนี้ณปัจจุบันนี้นะฮะอาภพรยังไม่ได้ฟังกันเหรอวันนี้มาคุงอย่าหลับสิเดี๋ยวรีรันเบาๆอีกรอบนึงเมื่อคืนก็ไม่ได้ฟังตอนเย็นก็ไม่ได้ฟังมาคุงช่วงนี้ไม่ได้ฟังช่วงกลางคืนนะฮะพี่สนว่าสงสัยเครียดและปัญหาส่วนตัวหรือเปล่า UHT นะฮะก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราให้สอบสวนอาจจะเป็นไปได้พี่น่าจะเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัวแหละคนเราเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจเหมือนไอ้น้องคนนั้นไงที่กราดยิงฮะไอ้น้องที่กราดยิงนั้นเขาบอกว่าโดนบูลลี่โดนล้อใช่ไหมครับจากเพื่อนเห็นก็บอกกันว่ามีล้อมีแกล้งชกต่อยขังในห้องน้ำก็มีที่เขาแชร์กันนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะล้อนะครับต่างๆนานาฮะเขาคงขับแค้นใจเรื่องนี้นี่หลายๆคนคงเคยเจอมาละไม่มีใครไม่เคยโดนล้อนะตอนนั้นอยู่โรงเรียนนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะแข็งแรงเราจะต่อสู้มันได้แค่ไหนโดนล้อจากเพื่อนโดนแกล้งโดนขังในห้องน้ำโดนทุกอย่างความขับแค้นใจเขาบอกว่าเป็นจริงเขาเอาปืนมาเนี่ยเขาตั้งใจจะยิงเพื่อนที่ล้อให้ตายแต่บังเอิญครูเข้ามาขวางหรือสักอย่างนะฮะแต่ตามคลิปนี้ก็ไม่เห็นขวางนะครูก็วิ่งออกมาจากห้องเรียนแล้วเขาก็เอาปืนเล็งยิงตายล้มต่อหน้าต่อตากล้องที่เป็นกล้องวงจรปิดนะฮะตุ้มก็ล้มตายกันหมดเลยแล้วมีการแชร์ภาพสดออกมาด้วยว่าสภาพนอนคือยังทุกคนยังตกใจอยู่เลยบางคนนอนอ้าแข้งอ้าขาบางคนล้มฟุบไปกับระเบียงทันทีเลยนะฮะทันทีคือปืนเนาะมันแรงแค่ไหนนะฮะแต่ก่อนหน้าเขาก็ยิงปู่กับย่าเขาตายก่อนแล้วขโมยมาเนี่ยก็คือเป็นปู่เขามีเขาเรียกว่าเป็นมีปืนอยู่นะเป็นข้าราชการเก่านะบ้านรวยมีอันจะกินแหละนะครับนะฮะแต่คนถามแล้วพ่อแม่ไปไหนตอนนี้ก็เห็นพ่อเคลื่อนไหวแล้วนี่ใช่ไหมฮะเขาตกใจเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กให้ปู่ย่าดูแลนะไม่รู้ว่ายังไงแล้วก็บอกว่าไปดูในคลิปนะครับในมือถือในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไปเจอคลิปวิดีโอการเหมือนกับเหตุการณ์กราดยิงที่ต่างประเทศครับไปดูคลิปวิดีโอของการยิงว่ายิงแบบไหนวิธีการยิงเนี่ยคุณฟังที่ต่างประเทศเรื่องปกตินะฮะอเมริกาเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วคุณฟังก็คือการกราดยิงลักษณะแบบนี้นะเด็กวัยรุ่นแบบเนี้ยอายุ15 16 14 15นะฮะเอาปืนไปโรงเรียนแล้วไปยิงครูยิงเพื่อนตายมีเหมือนกันแล้วเด็กคนไอ้น้องเนี่ยมันก็ไปดูคลิปวิดีโอเนี้ยของต่างประเทศไล่ดูข่าวนะฮะแล้วเหมือนว่าจะเอามาดูเป็นตัวอย่างคิดว่าน่าจะมีการวางแผนนะครับเพราะเขาไปเจอหลักฐานในคอมพิวเตอร์ที่บ้านว่ามีการดูคลิปลักษณะแบบนี้หลายคลิปเลยนะครับส่วนการเล่นเกมเนี่ยก็เป็นการสันนิษฐานเฉยๆเกมนี่ดิจะว่ามันเป็นเหตุผลประกอบแต่อยู่ที่นิสัยเขามากกว่านะถ้าเขาไม่เป็นความรุนแรงเขาก็แยกแยะได้ว่าอันไหน
อันไหนจริงไม่จริงอันไหนยิงได้ไม่ได้เนาะแต่ถ้าคนแบบแต่ถ้าคนยกเว้นว่าคนที่มีปัญหาด้านสมองที่ไม่สามารถจะแยกแยะออกว่าไหนยิงคนได้ผิดกฎหมายอันนั้นคือเด็กวิกลจริตละแต่เนี้ยไม่รู้ว่าเป็นวิกลจริตหรือเปล่าหรือว่าทานยารับยาอยู่ไหมนะฮะก็ประมาณนี้ในเรื่องราวนี้นะสรุปคือคับแค้นใจนะปืนของปู่ยิงปู่ย่าตายไปยิงที่โรงเรียนต่อแล้วสุดท้ายก็ยิงตัวเองตายนะฮะหรือว่ากันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะมีรายละเอียดต่างๆออกมาเพิ่มเติมนะครับเนาะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับเฟิร์นขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างด้วยนะทักทายด้วยแล้วก็ไซริโมจิครับขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับอยากจับมือเธอมาวางไว้นะครับนะแต่ที่บอกว่าต้องไปดูสิทธิ์เก่าที่เคยที่โพสต์บอกว่าครูที่ตายเนี่ยเคยหัวเราะใส่การบูลลี่ด้วยคือมองเป็นเรื่องตลกงี้ใช่ไหมฮะข้าจะขับแค้นใจนั่นแหละคงจะหมายหัวเวลาเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กฮะเราเกลียดครูคนนี้อะไรเงี้ยเคยมีเนาะมันมีอยู่แล้วนะฮะแต่เราไม่ได้ถึงขั้นไงนะครับแต่มันเคยมีครูแบบเด็กนักเรียนไปทำร้ายร่างกายครูหน้าเสาธงมีนะที่ไปโชกกับมีอยู่ในไทยแต่ไม่ถึงขั้นมีปืนนะฮะเคยจำข่าวได้อยู่ว่าเด็กนักเรียนไม่พอใจผอ.ขึ้นไปชกผอ.หน้าเสาธงอันนี้มีอยู่นะครับแต่ว่าถึงขั้นปืนนี่ไม่มีนี่เป็นรายแรกกับมั้งนะฮะในประเทศไทยนะเวลานี้นะฮะโอเต้ขอตัวนอนก่อน

นี่คือเพลงของแพนเค้กนะครับอยากจับมือเธอมาวางไว้หนึ่งเพลงที่ขอไว้ด้วยนะครับนะจะจับมือใครมาวางเอาไว้นะขอตังค์สัก200ทีมาคุงบอกเอาไว้ไม่แห่นะฮะแสงดาวในบ่อน้ำลึกนะฮะมาทักทายในช่วงเวลานี้นะครับนะมาคงว่าแหมขายป่องยังไม่จบเลยข่าวนี้มาแทนเลยใช่มันไวกันเนาะหลายเหตุการณ์ดีเจว่านะคนที่มันดูข่าวเนี่ยมันก็สร้างแรงจูงใจด้วยนะฮะอันนี้เรื่องจริงมาคงนั้นรู้ไหมว่าประมาณสักปีก่อนที่แล้วนะประมาณสัก 3-4 ปีแล้วจำได้ไหมช่วงหนึ่งที่คนฆ่าตัวตายไปบ่อยๆเห็นข่าวปะที่มีคนลมควันตายในรถยนต์นะมีคนมีข่าวลมควันตายทุกวันเลยนะก็เดี๋ยวเศรษฐีลมควันตายเดี๋ยวมีพนักงานลมควันตายเดี๋ยวมีต่างๆคือดีใจว่าบางครั้งบางทีมันก็เป็นพฤติกรรมเรียนแบบเหมือนกันเวลาคนเห็นข่าวเนี่ยเยอะๆนะแล้วมันจะมีพฤติกรรมเรียนแบบแล้วทำตามไอ้เรื่องจริงนะมันเคยมีนะฮะอย่างที่เชียงใหม่อ่ะตรงสะพานน้ำปิงสะพานอะไรนะพี่สะพานอะไรนะพี่สนตรงนั้นน่ะตรงไอ้เจดีย์ขาวน่ะสะพานอย่างก็มีคนไปโดดน้ำบ่อยมากเลยช่วงประมาณสักปีที่แล้วฮะก็ดีก็ออกข่าวหนุ่มเชียงใหม่โรคซึมเศร้าโดดสะพานอ้าวที่เดิมอีกวันหนึ่งสาวอกหักโดดน้ำที่เสียชีวิตที่เชียงใหม่อีกละอีกสัก 3-4 วันเศรษฐกิจไม่ดีอดีตพ่อค้าโดดน้ำอีกละคือเวลามีข่าวนี้ออกมาในสื่อเนี่ยนะมันจะมีพฤติกรรมเลียนแบบนะฮะอย่างเช่นกรณีการยิงการกันฆ่าเนี่ยมันก็จะมีคนที่ทำเลียนแบบอันนี้เจว่านะดีไม่ดีจะมีอีกรอบหนึ่งอาจจะมีที่อื่นเออพอข่าวมันดังขนาดนี้นะเดี๋ยวมันจะมีประเด็นออกมาอีกควรจะทำตามเดินแบบกันอย่างช่วงก่อนคนลมควันตายเนี่ยลมควันจังหวัดนั้นหรือลมควันจังหวัดนี้เพราะว่าคนมันคิดจะทำฮะมันวางแผนเป็นหวยแล้วว่าเขาจะฆ่าตัวตายถ้าเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะเออนะอะไรฟังนะตั้งแต่กราดยิงที่โคราชเคยเห็นแต่ที่สหรัฐอเมริกาใช่ตอนนั้นนะเนาะนะหยุดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปเนาะนี่นี่เลยลมควันใช่นะฮะตามสภาพนะฮะสวัสดีพี่ก๊อฟด้วยก็แล้วกันนะฮะดีเจวินครับขอเพลงเธอจะรู้บ้างใหม่ของพี่เสกนะฮะเอาไว้กับสาวมัชชะที่เล่นอยู่ในห้องนะครับได้ฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันครับนะฮะสะพานอีกสะพานหนึ่งที่มันขึ้นตลิ่งนั่นน่ะสะพานสักอย่างนั่นน่ะนวรัตน์นี่อีกอันหนึ่งนะครับเด็กนักเรียนอเมริกากราดยิงบ่อยนะใช่ฮะกราดยิงบ่อยมากครับอเมริกานี่คือบ่อยเลยเขาไปดูตัวอย่างต่างประเทศไงนะครับเนาะเออเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่เคยเจอที่คนเยอะๆในจัดงานจัดคอนเสิร์ตระวังดีๆต่างประเทศมีแล้วนะฮะต่างประเทศมีบ่อยนะครับเวลามีงานคอนเสิร์ตเยอะๆมันจะมีพวกผู้ก่อการร้ายเขาอยู่ในที่สูงยิงลงมาหรืออยู่ในที่งานเลยและกราดยิงเลยก็มีเหมือนกันต้องระวังเลยนะครับอันนี้ยังไม่เคยเจอในไทยยังไม่เคยเจอนะฮะฝนว่าเพลงเศร้าจังเลยพี่เฟิร์นนี่มันเคยนะฮะมาเมื่อกี้มีคนฟังขอเพลงฝนระดมที่โคราชนะครับเข้ามาไม่รักก็ปล่อยบอกว่าถ้าปล้นใจละแจมจนปล้นใจหรอ

พี่ชายของเสกโลโซวันนี้พี่เสกเป็นวันเกิดเขานะนี่วันนี้ถ้าข่าวอันนี้ไม่ดังเนี่ยข่าวพี่เสกก็จะดังมาแล้วครับน้องหงร่อนนะครับบอกว่าดีเจวินสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะตอนนี้ต้องขอให้พี่เสกชงแรงๆสักแก้วเน้นๆเลยนะฮะ1แก้วสำหรับน้องหงร่อนและ FC รายการวันนี้ขอเพลงคนที่เธอรักของบี้สุกริตด้วยปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เห็นไหมวันนี้ไม่ได้หน้าใหม่นะฮะแต่มาเป็น SMS สำหรับน้องหงร่อนงั้นขอ1แก้วพี่สนเอามา1แก้วสำหรับพี่สนนะฮะ

0: back out. โอ้โหนะฮะ1แก้วจัดเต็มแบบเน้นๆทีเดียว1แก้วจัดเต็มแบบเน้นๆเลยทีเดียวนะฮะเอามา1เพลงที่ฝากมาเดี๋ยวเปิดให้นะครับบี้สุกริตวิเศษแก้วนะครับเดี๋ยวไล่ดูเพลงที่คุณฟังส่งมาในคืนนี้นะครับมาคาเทน่าไมค์ทักทายได้เลยนะฮะ0840456862วันนี้ขอเพลงคนที่เธอรักของบี้สุกริตนะครับน้องของร้อนอยากฟังวันนี้พี่ใหม่ขอเพลงสิลืมเขาละของแน็กนฤพลแน็กนฤพลนะฮะแล้วก็วันใหม่ที่ร้องด้วยกันเอาไว้ใช่ไหมครับนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้นะฮะวันนี้พี่ส่วนกำลังกินเกาเหลาเครื่องในไส้เกาเหลานะฮะโอ้โหนะแล้วก็มียำหูหมูด้วยจัดเต็มทีเดียวน้องของร้อนน่ากินมากเลยนะฮะยำหูหมูฟังเพลงไปด้วยมาคืนนี้หลายๆคนก็นั่งชิลกันไปนะจ๊ะเมื่อกี้ก๊อฟขอเพลงเธอจะรู้บ้างไหมของเสกโลโซใช่ไหมมาผมว่าฝากเพลงนี้หน่อยแล้วฮะดีเจฝากเพลงนี้ให้กับในส่วนของมัจฉาด้วยนะครับมาละสายมั่นหน้ามั่นหนกประจำรายการมาแล้วนะฮะจริงๆสายอื่นไม่มีนะฮะก็จะมีสายประจำนี่แหละพวกบ้าๆบอๆ 4-5 คนนี่นะฮะบ้าๆบอๆ 4-5 คนนี่โทรศัพท์มานะฮะแหมสวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับดีเจวินสวัสดีครับดีเจวินครับว่าไงครับ
1: เดี๋ยวพี่ครับขอเพลงแม่พักสองกลาได้ไหมครับไม่ใช่ชุดแรกนะครับ
0: พักสองเหรอมีเดี๋ยวเปิดให้
1: รู้ใช่ไหมครับว่าเพลงอะไรที่มันเลย
0: มันมี
1: สาม
0: มันมีสองเวอร์ชันนะเวอร์ชันทีหลังใช่ไหมเวอร์ชันสองนะ
1: เวอร์ชันหลังมันมีชุดสองมีชุดสองชุดสามครับ
0: มันมีแค่สองเฉยนะใช่ไหม
1: มันมีชุดสองชุดสาม
0: เดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะแม่จะจำไม่ได้เดี๋ยวหาให้เดี๋ยวก่อนแม่เวอร์ชันสองเหรอแม่กะลาแม่
1: พักสองอะ
0: แม่พักสองใช่เดี๋ยวมาเสิร์ฟก่อน
1: ช
0: ุ
1: ดสองเหรอ
0: ก็เขาน่าจะอยู่อัลบั้มสองแหละเออนะใช่
1: โอ้จริงจริงผมก็เคยโดนบูลลี่เหมือนกัน
0: บูลลี่เรื่องอะไรบ้างฮะ
1: กูใหญ่เขาชอบมาแซวเขาพูดตอนนั้นฉันบอกพ่อผมกินเหล้าพ่อฉันกินเหล้าพ่ออยากกินเหล้าผมกินเหล้าเมาแล้วก็ระเบิดวายอะไรเงี้ยเขาชอบว่าอย่างเงี้ย
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าพ่อผมอะ
0: แล้วเราโกรธไหมรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนั้น
1: ผมรู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาว่าพ่อผมทำไมเป็นอะไรก็ผมก็ไม่รู้ขอกินเหล้าแต่เขาก็กินเขาไปใช่ไหมแต่เขาชอบว่าพ่อผมกินเหล้าแล้วเมาวายอะไร
0: เข้าใจมันก็เป็นกันทุกคน
1: พ่อเป็นนักการไง
0: อ๋อเป็นพันลงเหรอที่นั่นเหรอ
1: แต่ผมภูมิใจตอนที่เขียนว่าพ่อแม่ทำอะไรผมไปบอกพ่อผมรับราชการเพราะพ่อผมบรรจุไง
0: แล้วอยู่โรงเรียนเดียวกันใช่ไหมครับ
1: คนโรงเรียนครับคนโรงเรียน
0: อ๋อลุงอ๋อแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเป็นพันโรงเป็นเจ้าที่นักการพันโรงเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าพ่อไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเลยเขาชอบมาหาเรื่องผมผู้ใหญ
0: ่ด้วยความอะไรอย่าด้วยความอันนั้นแหละด้วยความเนาะแต่เราประสาทเด็กเราก็โกรธเป็นธรรมดาอยู่ละเออนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณครับวันนี้สะดุดเยอะนะฮะบอกแล้วใช้ไดเกียวไหมบูลลี่เดี๋ยวเจเซลห้ามบูลลี่เขานะเดี๋ยวกระโดนกราดยิงนะฮะพ่อเป็นนักการเกษตรการพันโรงนะฮะก็มีเมื่อก่อนเด็กสมัยก่อนคือด้วยความที่อะไรอย่างด้วยความที่ครูเนาะบางทีก็สนุกปากเนาะครูบางคนก็ไม่มีวุฒิภาวะคืออย่างเงี้ยจะพูดฟังจะบอกให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนหรือว่าบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีกฎหรือว่าเขาเรียกว่าไงรูปแบบของการใช้ชีวิตของคนเรามันยังมีอยู่การบูลลี่คืออะไรการบูลลี่คือการล้อเลียนเพื่อนนะฮะสมัยก่อนใครที่แปลกๆนะเป็นคนดำคนอ้วนคนเตี้ยคนอะไรก็ตามแต่หรือที่มีอะไรที่แปลกกว่าเพื่อนหรือตัวสูงกว่าเพื่อนเงี้ยหรือเป็นผู้หญิงตัวใหญ่กว่าเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะโดนบูลลี่ละหรือว่าดำมันจะเห็นบ่อยมากนะซึ่งเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยบางคนอยู่จนกระทั่งแบบเออและจนกระทั่งบอกว่าเออทำใจได้แล้วล่ะอะไรประมาณนั้นน่ะสินะครับแต่ทีนี้พอสังคมเราเปลี่ยนไปเราเปิดรับว่าทำที่เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นการล้อเลียนกันก็หายไปอย่างเช่นบางคนเป็น LGBT อย่างเงี้ยนะฮะเป็นสาวประเภท2เป็นกระเทยก็จะโดนล้อนะครับมากมายตอนสมัยเรียนใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอกฎปัจจุบันออกมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะฮะเขาห้ามบูลลี่กันห้ามว่าให้กันนะครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในสังคมปัจจุบันนี้ไม่มีใครล้อเลียนกันแล้วในวงการนี้แต่จะไปล้อเรื่องอื่นแทนเรื่อง LGBT เมื่อก่อนโดนกันเยอะมากเลยทุกที่ทุกทางใช่ไหมฮะตอนสมัยเรียนนะครับเพราะเนี่ยเมื่อสังคมเปลี่ยนไปทุกคนก็ต้องเปลี่ยนไปตาม แต่ก็ยังมีหลายสังคมที่ยังไม่เปลี่ยนตามยังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยนะฮะนะฮะอามีสายมาแล้วรับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่ใหม่ครับน้องหงรถมาแล้วนะ
2: รู้แล้วรอนึกว่าไม่รอสายไปอย่างให้โทรมาอยู่ถึงจะโทรไปไม่กล้าโทรเลย
0: น้องแม่น้องรถบอกว่าดีเจคะรู้จักนักการพนันหรือเปล่าครับพี่ใหม่รู้จักไหมฮะอย่างเงี้ย
2: ไม่รู้ครับ
0: อ๋อไม่ได้อยู่วงการนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผมออกแล้วครับ
0: ออกแล้วไม่เหมือนบางคนที่ยังอยู่อย่างนี้แหละ
2: ใช่ครับผม
0: นี่ไงบูลลี
2: ่ไอ้เนี่ย
0: อะไร
2: เพลงอ่ะเพลงของแน็กนาฬิพลนะที่จะบอกว่าที่จะขอไม่ใช่เพลงนะที่เขาปล่อยตอนเที่ยงมันฟิชเชอริ่งกับจ๋าจิงอะไรนี่แหละ
0: หรอจำชื่อเพลงอะไร
2: กฎของคนเก่า
0: อ๋อเดี๋ยวหาให้กฎของคนเก่าครับ
2: ครับผมเดี๋ยวผมจะขอเพลงนี้ด้วย
0: ได้
2: ขอให้ผมร่อนรักลิเวอร์พูลเท่าที่ผมรักแมนยูก็เลย
0: โอ้โหใครจะรักมากกว่ากัน
2: ชื่อเพลงมันก็ขอให้เธอรักเขาเท่าที่ฉันรักเธอของไอ้น้ำอ่ะ
0: อ๋อรักเขาด้วยฉันรักเธอ
2: นั่นแหละครับผม
0: โอเคแหมได
2: ้โอเคครับผม
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่ครับ
2: ครับผม
0: น้องหงร่อนรักเขาเท่าที่ฉันรักเธอนะฮะรักลิเวอร์พูลรักลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าเท่ากับรักคนอื่นรักแมนยูรักเชลซีเท่ากับมาร์คคงรักเชลซีนะเท่ากับพี่ใหม่รักแมนยูเท่ากับตันเนอร์รักแมนยูรักได้หรือเปล่าเออใครรักมากกว่ากันนะใครเชิดชูชาบูมากกว่ากันนะฮะน้องรอดไม่น่าไม่เหรอต้องน่าไม่สักหน่อยนะเออใช่พี่โอเมื่อก่อนเพลงประเทืองไงเพลงประเทืองนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงบูลลี่นะจริงว่านี่มันประเทืองนี่ว่าอันนี้ก็เป็นการบูลลี่ LGBT เหมือนกันในยุคนั้นคือยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีกฎประเทืองออกมาคนก็เลยบูลลี่กันต่างๆนานามากมายนะครับในยุคสมัยนั้นนะนะครับพี่นันทวัฒน์มิวสิกมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจวันนี้ฝนตกไหมฮะที่เชียงใหม่ที่เชียงรายตกตั้งแต่4โมงกว่าแล้วครับยังไม่หยุดเลยตอนนี้เชียงใหม่ไม่ได้ตกฮะเบาๆนิดหน่อยปล่อยๆไม่เยอะนิดเดียวนะฮะทางเชียงรายเยอะกว่านะครับไอ้เฟิร์นกับเพลงเสียสาวที่สวนหอมเอาเนี่ยเฟิร์นไปคั่วหน่อยสิเอาเฟิร์นไปคั่วหน่อยสิป่ะวันนี้นันทวัฒน์มิวสิกที่เชียงรายขอเพลงแฟนใครไม่รู้ครับดีเจแฟนใครไม่รู้อยู่นี่อยู่กับลุงเหมือนเดิมเนาะวันก่อนลุงก็ไม่ได้ฟังเพลงขอมาก็ไม่ได้ฟังอ่ะเออนะฮะมาฟังเพลงของน้องหงร่อนดีกว่าครับบอกว่าวันนี้ขอเพลงของพี่บี้สุกริตวิเศษแก้วเข้ามาคนที่เธอรักนี่รักลิเวอร์พูลรักแมนยูรักเชลซีขอให้เขารักเธอเหมือนที่เธอรักฉันนะมนแคนแก่นคุณก็มานะฮะอ่ะฮะเพลงบะเทืองพี่โอเคยฟังเพลงเสียสาวที่สวนหอมปะเป็นเพลงภาษาเหนือนะตลกมากเลยSMS ส่งมาเมื่อกี้มีเพิ่มเติมมาจากเต้ซายุรินะฮะบอกว่าขอเพลงหน่อยครับดีเจขอเพลงมันๆหนึ่งเพลงบ้าบอซีรีฟูนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับบ้าบอแล้วซายุริขอเพลงใสๆแบ๊วๆด้วยนะครับ

0: นะครับเพลงนี้ฝากไว้ส่งให้ฟังแล้วกันนะครับบี้สุกริตนะครับฝากไว้ก็เปิดให้ฟังไปกันแล้วกันในช่วงนี้เลยนะครับจะฝากเพลงก็ฝากได้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันกับวันสบายๆคืนนี้วันศุกร์หันศานะครับวันศุกร์วันนี้ลงมาคุยกันนะครับไม่รักก็ปล่อยแสงดาผู้บ่าวขี้ดื้อนะฮะมาใครจะหน้าใหม่มาทักทายกันช่วงนี้ครับ0840456862อันนายคากมาละเปลี่ยน ID ทุกวันนะฮะยายนายคักนี่นะมีเวลาสมัครทุกวันนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: ทั้งเพิ่งตื่นเลยขอรับ
1: เสียงมันอู้อี้ใช่ไหมขอรับ
0: เสียง
1: จมูกไปข้างครับขอรับติดจะพี่วินเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยพี่วินเอาโทรศัพท์แนบหูเกินไปแล้วพี่วินก็พูดน้ำลายกระจอกมาถึงผมเลย
0: ไม่เคยโทษตัวเอง
1: ไม่ผมไม่เคยผิดไม่เคยผิดอยู่แล้ว
0: ไม่เคยผิดอยู่แล้ว
1: ผิดไม่ยอมรับความผิด
0: ตายนะเสียงยานว่าพี่เหมือนกระเทพยานน่ะ
1: เออแล้วพี่วินโทรศัพท์ไปใกล้ปากกันเลยน้ำหมากจะช็อกมาใส่ผมไง
0: นั่นน่ะสิเออลำใหญ่มากเลยเนี่ย
1: เป็นทายาทนะสิแล้วพี่วินจะชอบเป็นบ่อยเสียงขึ้นจมูกบ่อย
0: เออนั่นสิติดคนฟังไปเลยเห็นป่ะ
1: ได้คนฟังก็ได้ติดเหมือนน้ำหมากกระช็อกไปหมด
0: แย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยผมรอนี่อยู่รอเด็กดื้อกับรอน้องหญิงบัวอยู
0: ่เออยังไม่เห็นเอามาไงเด็กดื้อมาแล้วนี่ไงมาแล้ว
1: จะมาแล้วเหรอโอ้โหไม่ได้กลิ่นเลยคัดจมูกอ๋อคัดจมูกเลยเอ้ยไม่ได้กลิ่นน้องเด็กดื้อเลยวะ
0: อ๋อ
1: คัดจมูกพอดีพี่เด็กคัดจมูกมาจุ๊บจมูกให้หน่อยดิแล้วพี่วินคัดเด็กๆเห็นไหมจุ๊บจมูกอ่ะหลังคัดจมูกอ่ะแม่เขาจะจุ๊บออกให้อ่ะเออมันต้องเป็นแม่ทำให้ถ้าคุณทำไม่ได้นะ
0: ต้องเป็นแม่ทำนะฮะ
1: คนที่รักกันจริง
0: แม่คุณ
1: เออหรือไม่ทำไมต้องคนที่รักกันจริงถึงจะจุ๊บจมูกได้แบบว่ามันคัดจมูกอ่ะ
0: เด้อทำไงดีมีที่แยงจมูกไหมฮะเป็นไงบ้าง
1: เด้อเป็นไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยไหมสองแปดห้าสกลมไหมคะ
0: สกลมไหมฮะ
1: สองกลมก็ได
0: ้สองกลมก็ได้
1: สองกลมก็ได้มีช้างสต็อกอยู่เยอะเลย
0: เ
1: ราจะบอกว่าน้องเด็กเด้อไอรถที่เบิ้ลแล้วควันดำฝุ่นกระดบกบตลาดชาตินิยมสังคมนิยมของเธอฝุ่นตลบกบตลาดนั่นน่ะมันบรรทุกของฉันพอดีพอถึงร้านปุ๊บต้องกลับไปวนหาอีกของปิวหล่นแล้วกระบะหมด
0: ขับไว
1: เขาเหยียบตะบึงบึงบึงบึงเรียบร้อยกลับมาถึงบ้านเท้า
0: เล่าหา
1: หล่นเหมือนเพียงแล้ว
0: ล่วงหมดเลย
1: ใช
0: ่
1: เออ
0: เคยเจอ
1: รถเก่งดีกว่านะ
0: ดื้อเคยเจอแล้วพี่เขาเคยโดนชนหลังแล้วเขาบอกเขาเคยแล้วเจอครั้งหนึ่ง
1: โดนชนตูดใช่ไหมโดนแล้วตูดเคยโดนแล้วใช่ไหมเคยโดนชนตูดแล้วใช่ไหมล่ะ
0: ถูกต้องนะนั่นน่ะสิ
1: แล้วเด็กดื้อรถเก่งดีกว่าไหมรถเก่งที่ติดฟิล์มมืดเลย
0: มองไม่เห็นข้างในนะฮะ
1: ใช่ยินคาได้ยินคาได้กับบางทีกินอะไรบนรถกินอะไรนะกินอะไรบนรถกาแฟอะไรเงี้ยกินกาแฟบนรถได้ยินคาไง
0: มีสามารถทำอะไรบนรถได้
1: เบาะหนังไงเบาะก็เป็นเบาะหนังถ้าหกเลอะเบาะมันก็เช็ดได้ง่ายเวลาถ้ากาแฟหกเลอะเบาะอะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอเออฮะ
1: ใช่เวลากินอะไรในรถมันก็กินง่ายกินสะดวกเลยไงแต่มันไม่ฟินแค่นั้นแหละเวลากินในรถอะเนาะเพราะไปกินด้วยเราที่ร้านอาหารนี่ดีๆเนาะ
0: ดื้อว่าได้ยินค่ะได้ยินพิเศษแล้วเหนื่อยเลยค่ะเหนื่อยจริงๆว่องเงี้ย
1: ขอเพลงให้น้องดื้อฝากขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: มากมายแล้วกันขอรับน้องดื้อน้องหญิงดื้อฟังเพลงมากมายด้วยนะขอรับเมื่อกี้ใครขอหงร่อนขอใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆๆ
1: ขอพี่อีกเพลงหนึ่งให้น้องหญิงเด็กดื้อแล้วกันขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับนะ

0: อามาคงจะไปหลับแล้วหรอ
1: รีบหลับไวจังเลยนะพี่บินครับไม่ไหวแล้วครับขอตัวนอนก่อนไม่ได้ฟังเรื่องผีแล้วมาคงนะฮะเที่ยวกาแฟไม่จ้านะฮะมาพิเศษก็จะแบบนี้เป็นคนตลกนะครับเป็นคนชอบเตาะชาวบ้านไปทั่วเขานะฮะจริงไม่มีอะไรนะฮะเขาเล่นเฉยๆนะครับเอามาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะจ๊ะใกล้จะห้าทุ่มกันแล้วนะครับนะฮะมามีสายอีกปะพี่สนว่าตับนะฮะนะเอามาช่วงนี้จะมาช่วงนี้มาให้ฟังเพลงอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้พี่ธนวัฒน์มิวสิกอยากจะฟังเอาละลายก่อนเนาะแฟนใครมีรู้ว่าละลายเนี่ยแล้วก็เอาเพลงแม่ปิดทีวีหน่อยแม่เนี่ยนะแม่พักสองนะครับของพี่ดุงกะลามันๆกันแล้วก็มาฟังลูกทุ่งหนึ่งเพลงกฎของคนเก่าของจาสิงห์ชัยนะครับที่ฝากเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนะแล้วก็มีมากมายเดี๋ยวถ้ามีเรื่องหลอนจะมาเล่าให้ฟังเล่าตอนนี้ละพี่วินอยากฟังเดี๋ยวดิจิเวนยังไม่ตั้งไม่ได้เตรียมไว้เลยมาคงใจเย็นสิมันยังไม่ดึกอ่ะมันต้องประมาณสักห้าทุ่มใกล้ห้าทุ่มครึ่งอ่ะไม่ต้องรีบหลับมาตะกี้เปิดเพลงก๊อปหรือยังเธอจะรู้บ้างไหมเอาละลายก่อนนะครับเดี๋ยวให้ฟังเธอจะรู้บ้างเอ๊ะเธอจะรู้บ้างไหมของพี่เสกเนาะที่ฝากไว้นะครับขอไว้จากพี่ก๊อปนะฮะฝากกับมัจฉะด้วย

นี่คือเพลงของพี่เสกโลโซนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเธอจะรู้บ้างไหมนะฮะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับส่งมาในช่วงนี้นะฮะนี่พี่โอเห็นเพลงใหม่ของพี่ดังพันกรหรือยังเพลงนี้ดีมากๆเลยแม่นายดังพันกรปล่อยเพลงใหม่มาล่าสุดแล้วเมื่อวัน4ชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นเสียงที่คุ้นเคยเหมือนสมัยเราฟัง RS เมื่อก่อนเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังชื่อเพลงน่ากลัวนิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังนะเพลงใหม่ของพี่ดังพันกรนะฮะอ๋อโอเคพี่โอส่งข่าวมานะฮะนะครับเอาละครับพี่ก็ว่าขอบคุณมากครับสำหรับเพลงที่เปิดให้ฟังนะจ๊ะยินดีเลยครับพี่อ่านมาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อช่วงนี้กันละกันกับเพลงสบายๆนะครับเนาะกับวันที่อากาศดีๆนะฮะมาตอนนี้ห้าทุ่มกับอีก4นาทีครับเมื่อกี้หลังไมค์ขอเพลงสิทธิ์ของเธอของอัศนีวสันต์เข้ามาด้วยเดี๋ยวขอเพลงช้าก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นเพลงไวกันอันนี้คุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวอารมณ์มันจะเป็นไบโพล่านะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงใหม่ขอสิทธิ์ของเธอก่อนได้ไหมและเพลงสากลที่ฝากมาเพลงมันๆของซิลิฟูเนี่ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเอามาขอเพลงช้าก่อนเดี๋ยวถ้ามันช้าไวสลับกันเดี๋ยวเราจะเป็นไบโพล่ากันนะฮะสิทธิ์ของเธอใช่ไหมเดี๋ยวขอดูเพลงก่อนนะสิทธิ์ของเธอนะครับสิทธิ์ของเธอนะครับมาอย่างนี้ขอมานะฮะพี่โดมอยากฟังนะครับพี่โดมพี่ออฟทางหลวงนะฮะออฟทอลอนะฮะ

ชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเธอครับที่ขอมานะครับสิทธิ์ของเธอสิทธิ์แรกซื้อวันนี้ที่7 11ทุกสาขานะครับเพียงสะสมสแตมป์7นะครับครบ15ดวงนะฮะไม่มีแล้วเนาะสแตมป์เดี๋ยวนี้เนาะเพียงสะสมโค้ดส่วนลดในแอปพลิเคชันเพียงสะสมโค้ดส่วนลดนะครับในแอปพลิเคชัน True Online มีสิทธิ์แลกซื้อกระเป๋าผ้าใบสวยที่7 11ทุกสาขาครับเพลงนี้ดังมากในยุคนั้นนะยุค90ยุค2000นะโหเปิดกันกระสันวันไหวนะเอาละครับเดี๋ยวดูก่อนนะอ่ะมากมายเดี๋ยวที่จะขอเปิดเพลงช้าก่อนเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่ากันเดี๋ยวจะให้ฟังเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนนะฮะจะได้รอกันเนาะนะครับวันนี้มีเพลงอะไรบ้างที่ค้างกันอยู่เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงใหม่ของพี่ดังพันกรก่อนขอ1เพลงนะฮะชื่อเพลงว่าสับสนน่ะเพิ่งปล่อยเมื่อกี้นี่เองเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วอ่ะสับสนนะฮะลองฟังดูเพลงที่เพราะเลยทีเดียวนะฮะเออแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังมากมายของบีสุกริตเนาะกฎของคนเก่าครับจาสินชัยแล้วก็เน็กนฤพลนะฮะและเพลงสากลนะฮะสมูทออเปอเรเตอร์นะครับของเซดใช่ไหมแซดแล้วก็มีเพลงแม่ปิดทีวีหน่อยแม่ร็อกร็อกนึงเอาเพลงแม่มาก่อนมาแม่แล้วก็บ้าบอนะครับแล้วก็เอาเพลงสากลเพลงสมูทออเปอเรเตอร์นะแล้วก็เพลงสากลหนึ่งเพลงฟรายเดย์นี่นะแล้วก็มีแค่นี้ที่ขอมานะฮะโอเคมาเรามาฟังเพลงใหม่ของพี่ดังพันกรในรูปแบบที่คุ้นเคยเมื่อสมัยที่เราเคยฟัง RS เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วตอน RS เขาปล่อยเพลงมานะครับไม่ใช่เพลงนี้นะสับสนนี่เพลงใหม่ของพี่ดังเพิ่งปล่อยมาเมื่อกี้เองนะฮะลองฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างเสียงของแม่นายดังพันกรนะ

งไหมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับย้อนไปแก่กับไปฟัง RS RS ในยุคนั้นเลยนะครับนี่เพลงว่าสับสนจริงๆชื่อเต็มคือสับสนทางเพื่อนนะชื่อเพลงของเขานะฮะสับสนทางเพื่อนนะครับเป็นเพลงใหม่ของพี่ดังพันกรมีความรู้สึกว่านี่คือสไตล์ของ RS ที่เรานึกถึงเมื่อสมัยก่อนนะเพราะว่าที่ผ่านมาเพลงพี่ดังเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันวันนี้กลับมาทำแนวเดิมที่คุ้นเคยเมื่อ20ปีที่แล้วตอนสมัยอยู่กับ RS เมื่อสมัยเพลงส่องไฟขึ้นฟ้าใช่ไหมฮะปล่อยให้จมลงไปสุดใจปล่อยไว้ไม่ต้องดูแลในสมัยนั้นใช่ไหมฮะมีฟีลความรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปนะฮะขอดาวพันกรสักเพลงก็แล้วกันนะฮะรักเขาด้วยฉันรักเธอด้วยหนึ่งเพลงเอาละได้เลยนะฮะปล่อยให้จมลงไปสุดใจปล่อยไว้ไม่ต้องดูแลย้อนกลับไปหาตอนที่พี่ดังพันกรยังเป็นหนุ่มๆเมื่อก่อนยังหล่อเฟี้ยวสมัยก่อนนะฮะ

ือเพลงที่มีชื่อว่าไม่เอาคืนครับเพลงจากดังพันกรนี่ฝากไว้นะครับเราเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันฟังกันนะห้ามขอเพลงเพิ่มนะใครขอเพลงเพิ่มจะไล่ไปอยู่ป่าช้านะฮะให้ผีหลอกเลยนะฮะมากมาย

มากมายครับกันจากพี่บี้สุกริตนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับตอนนี้นะฮะพี่เสกร้องบอกว่าพร้อมหรือยังจ้าน้องดื้อสาวดื้อพร้อมหรือยังพร้อมจะเจอกันหรือยังสาวดื้อนะฮะเป็นมุนินมุตานะฮะดื้อพร้อมหรือยังฮะเป็น285ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันในช่วงนี้เลยนะครับตอนนี้กำลังเคลียร์เพลงกันอยู่ครับตอนนี้กำลังเคลียร์เพลงที่ยังค้างค้างกันอยู่นะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกันไปยังค้างเพลงอยู่ที่คุณผู้ฟังนั้นส่งไว้รักเขาเท่าที่ฉันรักเธอนะครับรักเขาเท่าฉันรักเธอเดี๋ยวมีลูกทุ่งขั้นกลางหนึ่งเพลงกดของแฟนเก่านะครับเพลงแม่ของหนุ่มกะลาด้วยแม่พักสองบ้าบอจากซิลิฟูครับเพลงสากลสองเพลงในคลิปที่ตั้งเอาไว้เตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มนะครับเต็มเอียดแล้วห้ามขอเพิ่มนะฮะเดี๋ยวมันจะเลยเที่ยงคืนนะฮะเราจะเที่ยงคืนแล้วนะครับ

ื่อเพลงว่ารักเขาเท่าที่ฉันรักเธอนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะตอนนี้เจกําลังเคลียร์คิวเพลงที่ยังค้างกันอยู่นะครับตอนนี้ห้ามขอเพลงเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าคิวมันเต็มแล้วนะจ๊ะมีคนถามว่ามีเรื่องผีมาให้ฟังไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูคิวเพลงให้หมดก่อนเดี๋ยวอาจจะมีตอนเที่ยงคืนนะครับแต่แอดมินมาคงนี่น่าจะหลับไปแล้วเรียบร้อยแล้วดูท่านนะฮะดูท่านจะหลับไปแล้วนะครับเอาละครับเรามาเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่าที่ยังค้างกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์คิวเพลงที่ยังค้างกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับให้ฟังกฎของคนเก่าครับเดี๋ยวจบกฎของเก่าปั๊บเราจะเข้าเพลงไวกันมีเพลงแม่ปิทีวีหน่อยแม่นะแต่เป็นเวอร์ชั่น2หรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวรอฟังเลยแล้วก็มีบ้าบอของซินดี้ฟูด้วยที่ขอไว้เดี๋ยวต่อบ้าบอเดี๋ยวรอฟังนะฮะเพลงสากลด้วยที่ฝากมาชิวๆกันนะฮะจิบเบียร์จิบเครื่องดื่มเบาๆจิบไวน์เบาๆเพลงสากล2เพลงที่ฝากไว้นะฮะอยู่ไหมฮะไซริโมจะอยู่เปล่ายังอยู่ใช่ไหมฮะยังไม่หลับใช่ไหมครับยังไม่หลับใช่ไหมเราเคลียร์เพลงที่ยังค้างกันนะครับมาเองเจ็บเองอย่าโทษเขามีหนึ่งเพลงลูกทุ่งให้ฟังครับกฎของคนท่ากฎของคนที่รอท่านะครับกฎของคนที่รอนะครับเพลงนี้จากจาสิงชัยแล้วก็เน็กมาเน็กใช่ไหมเน็กหรือเน็กนะเน็กนฤพลนะครับเพลงนี้มันเริ่มต้นในเพลงช้าก่อนคุณผู้ฟังและตอนท้ายมันจะเป็นหมอลำตอนท้ายตลกมากเลยมันจะช้าก่อนแล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นหมอลำลองฟังดูครับ

พี่เสกพี่เสกดื้อบอกว่าถ้าเปลี่ยน2เป็น5เป็นรีเจนซี่จะพร้อมไปหาทุกเมื่อเลยค่ะพร้อมสตาร์ทรถรอพร้อมสตาร์ทรถออกไปหาทุกที่2เป็น5เป็นรีเจนซี่ได้ไหมคะ

0: พลงไบโพล่ามากนะตอนเริ่มต้นมาเพลงเศร้าๆนะฮะ
1: เลือกเองเจ็บเอง
0: เปิดเพลงมาเศร้าๆตอนท้ายแบบไบโพล่าลงนะฮะบอกแล้วเพลงนี้มันตลกนะดิเจฟังแล้วตลกมากเลยเหมาะกับพี่ใหม่มากเลยนะฮะขอเพลงนี้ไบโพล่ามากเลยแม่
1: ยืดใจกับ
0: ขอมาก็เปิดให้ฟังกันแล้วกันนะจ๊ะมาไบโพล่ากันต่อดีกว่ากับเพลงที่ขอไว้นะฮะมาร็อกทั้งสองเพลงดีกว่าครับคลายครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงก่อนซินิฟูด้วยนะครับบ้าบอสองเพลงมันเลยมาอะไรดาวจี้ด้วยกันละกันนะครับ

ันลาครับกันลาโอ้โหอะไรจะมันขนาดนี้แม่ปิดทีวีหน่อยแม่นะฮะแม่ดูอะไรอยู่อ่ะดูรายการจันกระพริบอยู่เหรอฮะหรือดูรายการดีสี่ทุ่มสแควร์ชุมทางเสียงทองนะฮะ

ชิวๆกันช่วงนี้กับเพลงสากลสักเพลงดีกว่าเมื่อกี้แดนซ์ใช่ไหมอันนี้ขอเป็นแบบชิวๆปิ๊งปองปิ๊งปองหน่อยไหมเมื่อกี้มีข้อมูลในอวยเข้ามาด้วยเดี๋ยวรออัดเสียงนะครับ

้ชิลดีเหมือนกันนะเนี่ยปิ้งปองปิ้งปองดีเนาะเก่าๆนะฮะ Smooth Operator นะครับเพลงนี้เป็นเพลงสากลเก่าๆที่ฝากไว้ด้วยละกันนะสองเพลงฝรั่งจ้านะครับมาช่วงนี้นะครับเมื่อกี้มีฝากเพลงเข้ามาตอนนี้เรากำลังเคลียร์เพลงกันอยู่ที่คุณฟังส่งมานะฮะจะหมดคลิวเพลงแล้วตอนจะเที่ยงคืนแล้วนะครับเจ๊เล่าเรื่องเลยไหมช่วงนี้นักร้องหายไปนะฮะเหมือนเรื่องผีจะมาแรงใช้เล่าเรื่องผีไหมคืนนี้เล่าเรื่องผีหลังเที่ยงคืนนะฮะสนุกไหมคุณฟังครับอัปเดตข่าวหน่อยก็ได้กันอ่ะเดี๋ยวพี่ดาวจี้ครับดาวจี้พร้อมยังจะเปิดให้ฟังนะหมูในอวยนะครับพร้อมยังเดี๋ยวดีเจเล่าข่าวก่อนเนาะเดี๋ยวที่พร้อมแล้วเตรียมโทรศัพท์หรือถ้าพร้อมแล้วส่งสติกเกอร์มาว่าพร้อมนะฮะจะได้เตรียมเพลงให้ฟังจะลงสตอรี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเพลงของในส่วนของดาวจี้มาดูข่าวก่อนคุณฟังฮะข่าวล่าสุดนี้มีการอัปเดตข่าวเพิ่มเติมกับกรณีของการยิงนะฮะมีการแยกสอบปากคำพ่อและแม่ของนักเรียนนะครับที่ก่อเหตุยิงโรงเรียนเทพสิรินแล้วก็พ่อขอโทษแทนลูกบอกตอนนี้ปัจจุบันยังไม่เห็นหน้าลูกเลยเดี๋ยวลองอ่านข่าวหน่อยว่าเป็นไงบ้างนะครับเนาะจากกรณีเหตุการณ์ดังที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับล่าสุดนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็มีการเรียกนะตัวของพ่อและแม่นะฮะของเด็กนักเรียนคนนี้ไปสอบปากคำนะที่สภ.นนทบุรีนะครับสอบปากคำยังไม่เสร็จนะเจ้าหน้าที่เชิญตัวพ่อและแม่มาในที่เกิดเหตุเลยนะครับระหว่างการสอบปากคำนั้นพ่อเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุได้กล่าวสั้นๆว่าต้องขอโทษสังคมด้วยที่ก่อเหตุยิงโรงเรียนเทพสิรินแล้วก็พ่อขอโทษแทนลูกบอกตอนนี้ปัจจุบันยังไม่เห็นหน้าลูกเลยเดี๋ยวลองอ่านข่าวหน่อยว่าเป็นไงบ้างนะครับเนาะจากกรณีเหตุการณ์ดังที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับล่าสุดนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็มีการเรียกนะตัวของพ่อและแม่นะฮะของเด็กนักเรียนคนนี้ไปสอบปากคำนะที่สภ.

คือตายหมดแล้วนะฮะโดยพ่อเด็กมีสีหน้าเคร่งเครียดมากระหว่างขอตัวออกมาสูบบุหรี่ด้วยนะเพราะเครียดจัดส่วนแม่เด็กมีสภาพจิตใจย่ำแย่ไม่กล้าให้สัมภาษณ์กับสื่ออันนี้ข้อมูลที่เขาลงเอาไว้นะฮะไอ้น้องเนี่ยมันหุ่นเหมือนพ่อเลยพ่อก็ตัวสูงๆดำๆเนี่ยแบบเนี้ยทรงนี้เลยนะฮะในโซเชียลก็มีการแชร์เขาเรียกว่าเป็นข้อความในไลน์ไม่รู้ของปลอมหรือเปล่านะฮะไม่รู้ปลอมหรือเปล่าคืออย่างงี้มันมีข้อความในไลน์ที่มีการแชร์กันจริงๆมันอาจจะปลอมก็เป็นได้ว่ามีการคุยไลน์กับแม่นะฮะคุยไลน์กับแม่แล้วเหมือนกับว่าเออเนี่ยลูกโดนล้อนะจะทำยังไงดีขอย้ายโรงเรียนได้ไหมประมาณนี้นึงที่คุยกับไลน์นะฮะแต่ปรากฏแม่ก็บอกว่าทำไมมีปัญหานักแล้วลูกนะฮะทำไมเป็นมีปัญหาจังเลยอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็อะไรนะเหมือนกับว่านะมีปืนอยู่ก็ยิงซะเสียอะไรประมาณนี้ดีเจว่าน่าจะเป็นข้อความปลอมนะถ้าใครเห็นก็อย่าแชร์กันละกันเพราะเห็นแชร์กันในโซเชียลเยอะแยะมากมายทีเดียวนะจนกว่าจะมีการตอบถามมาเพราะว่าโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยอยู่ที่ตำรวจนะไม่มีใครสามารถจะเอาคนไลน์พวกนี้ออกมาได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะเห็นเขาแชร์ไงก็น่าจะเป็นข้อความปลอมมากกว่าเขาบอกว่าคุยกับแม่ในไลน์นะคุยกับแม่กันอยู่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยลูกแม่ลูกโดนแกล้งแล้วนะวันนี้นะฮะลูกขอย้ายโรงเรียนได้ไหมแม่ว่าทำไมเรื่องมากจังเลยเองเนี่ยเรื่องมากนักนะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ข้อความก็บอกว่างั้นจะยิงทิ้งให้หมดเลยทั้งปู่ทั้งย่าทั้งคนโรงเรียนนะแล้วแม่บอกว่าเองจะยิงก็ยิงซะประมาณนี้นะฮะปืนก็อยู่ในนั้นแหละนะฮะอยู่ในลิ้นชักสักอย่างนึงนะฮะปืนก็อยู่ในนั้นแหละของปู่เอาไปยิงสิเนี่ยประมาณนี้ก็ปั่นกระแสกันคิดว่าน่าจะเป็นข่าวเป็นลายปลอมที่เขาทำสร้างกระแสในออนไลน์มากกว่าไม่ใช่ของจริงนะครับก็อย่าไปแชร์กันแล้วกันนะจนกว่าจะมีการพิสูจน์ได้ว่าเป็นของแท้นะฮะแต่ที่ของแท้ก็คือมีข่าวว่าอะไรนะคนที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้เมื่อ10กว่าปีแล้วก็บอกว่าคุณครูที่ตายเนี่ยนะก็เคยหัวเราะเขาเหมือนกันตอนที่เขาถูกเพื่อนล้อหมายถึงว่าครูเองก็ไม่ทำในสิ่งที่อาจจะไม่เหมาะสมในการที่จะไม่ช่วยเหลือเด็กและไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้แต่เพียงแต่น้องคนนี้มันเป็นคนที่อาจจะขาดวุฒิภาวะแล้วก็สุดโต่งเงินไปได้ทำลักษณะดังกล่าวนะฮะประมาณนั้นเนาะก็เป็นข่าวที่นำมาไลฟ์ฟังกันนะฮะข้อความแชทเป๊ะเกินไปใช่แล้วชาบูมันเป๊ะเหมือนพอดละครเกินไปอ่ะมันดูปลอมเดี๋ยวนี้ปั่นกันเยอะอย่าไปแชร์นะฮะของปลอมทั้งหลายนะจ๊ะนะฮะแอบมานี่หมอปลายมาแล้วนะรู้ยังมิ้นหมอปลายมาแล้วนะหมอปลายนี่หิวแสงทุกเมื่อนะฮะหมอปลายเตือน8เหตุการณ์จะอาจเกิดขึ้นใหญ่ในช่วงนี้หมอปลายตกใจท่านยมกระซิบนะฮะนี่ยายหมอปลายเธอหิวแสงมากนะรู้ไหมที่หมอปลายนะฮะจะเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะฮะจะมีรถชนกันรถเบรกแตกยิ่งใหญ่นะฮะโดยเฉพาะยานพาหนะขนาดใหญ่ภัยธรรมชาติน้ำป่าไหลหลากมวลน้ำขนาดใหญ่จะไหลเข้ามาทำให้คนเสียชีวิตมากมายนะครับมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่นะจะเตือนภัยจะเกิดคนคลั่งในพื้นที่สาธารณะนี่ข้อนี้จะเกิดคนคลั่งในพื้นที่สาธารณะจะมีเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นโดยเฉพาะตามถนนหนทางใหญ่ห้างสินค้าได้มีคนเที่ยวท่องเที่ยวมากมายนะครับขอให้ตำรวจเพิ่มความปลอดภัยจะมีคนคลั่งก่อเหตุยิงกันยิ่งหมอปลายเธอหิวแสงมากนะยิ่งหมอปลายนะฮะพอเหตุการณ์ไม่เกิดมันมีการเตือนพอเหตุการณ์เปิดพับออกเริ่มข่าวเริ่มมาแชร์กันนะฮะ จะมีต่างชาติมาจบชีวิตในไทยมาหิวแสงเนาะหิวแสงเมื่อก่อนข่าววันก่อนไงที่รัสเซียมาตายในไทยนะฮะวงการบันเทิงจะสั่นสะเทือนดาราชายจะป่วยกระทันหันวันนี้ไงวงดราก้อนไฟโดดน้ำตายนะฮะนี่หมอปลายได้หิวแสงมากเลยนะฮะเหตุการณ์ไม่เกิดไม่เล่านะฮะไม่พูดนะฮะไปเห็นไปสัมผัสได้ท่านโยมบอกเอาไว้นะฮะคือต้องเหตุการณ์มันต้องเกิดก่อนนะครับแล้วก็จะมีการทำนายทีหลังนะฮะไปเห็นเป็นเด็กนักเรียนนะฮะเสียชีวิตมากมายพอแล้วนะฮะหมอปลายพายหิวแสงนะฮะมาพร้อมยังครับพี่ดาวจี้นะครับแหมมาเดี๋ยวให้ดนตรีก่อนเอา5 4 3 2 1มาเดี๋ยวเตรียมบันทึกนะมาจัดลงสตอรี่

มา54321ครับเพลงนี้นะครับขอไว้บอกว่าขอฟังเพลงที่มีชื่อว่าหมูในอวยหน่อยครับเซียนปามวยตุ้ยมวยตุ้ยเอาใหม่5432พูดผิดเอาใหม่5431เขาจะอัดลงสตอรี่อ่ะลบคลิปทิ้งใหม่เอาใหม่ลบคลิปลบคลิ้งนะฮะ

1 2 3เพลงต่อไปนะครับขอมาจากเซียนปามวยตู้นะครับบอกว่าขอฟังเพลงหมูในอวยนะครับดีเจอยากฟังพอดีมากๆเลยของเสกโลโซงั้นฟังเลยแล้วกันสำหรับเพลงนี้ครับหมูในอวยครับเซียนปามวยตู้อยากฟังครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหมูในอวยครับเพลงนี้ขอไว้นะครับเปิดให้ฟังแล้วเรียบร้อยสำหรับเพลงนี้นะครับส่งมาก็เคลียร์เพลงกันตอนนี้นะครับหลังๆมานี้รู้สึกว่ารายการเรานี่ร้องซ่อนแอบจะหายไปไม่เป็นไรแต่เราจะเอาเรื่องผีมาใส่แทนนะฮะวันนี้มีเรื่องผีไหมครับพี่เจเดี๋ยวเอาสักเรื่องสองเรื่องดีกว่าเนาะในช่วงเที่ยงคืนนะครับหลายคนบอกว่าชอบฟังนะดูหลอนๆดีนะฮะพี่เจเป็นคนที่ชอบฟังเหมือนกันแต่ว่าเราต้องเลือกฟังในคนที่น่าเชื่อถือนะเป็นคนที่ไม่ชอบฟังเรื่องแต่งคุณผู้ฟังหรือถ้าแต่งนี่ก็คือแต่งสักประมาณสัก 10-20% น่าจะได้อยู่จะให้มันเกิน 40-50% บางคนนี่ไปออกรายการพี่แจ็คพี่ป๋องต่างๆเนี่ยโอ้โหเรื่องจริงมีนิดเดียวที่เหลือแล้วแต่งหมดแต่ก็ฟังเพลินๆได้นะสนุกดีนะครับแต่ว่าชอบฟังเรื่องจริงๆที่มันมาจากคนที่มีประสบการณ์ส่วนมากคนที่มีประสบการณ์คนที่เขาเล่าที่ดูจริงๆที่สุดก็จะเป็นพวกดารานะครับหรือคนมีชื่อเสียงต่างๆเพราะถ้าเป็นดาราคนมีชื่อเสียงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแต่งเรื่องกันแต่รายการที่เขาไปออกในช่องออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็คือไม่มีใครรู้ไงหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้นะอยู่บ้านคุยโทรศัพท์อยู่พี่แจ็คครับตาถลนเลยครับพี่แจ็คนะฮะตาถลนผมยาวเลยผมยาวเฟ้ยเลยนะฮะนะครับโผล่มาจากช่องเพดานนะครับเขาก้มลงมามองนะฮะอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะฮะอันนั้นก็ปลอมเกินไปนะครับเนาะใช่ไหมฮะเต็มคาราเบลงั้นเดี๋ยวจะไปหาเรื่องหลอนมาสักเรื่องสองเรื่องดีกว่าในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของเที่ยงคืนเนาะหลอนเที่ยงคืนวันศุกร์คืนนี้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่7ตอนนี้เข้าสู่เที่ยงคืนแล้วครับเข้าสู่วันที่8เดือน8แล้วใครจะช้อปช้อปปี้นะฮะปีนี้มีใครจะช้อปช้อปปี้ลาซาด้าไม่ได้เจอรอ9เดือน9ต้องถามตักกี้มีสินค้าจะซื้อหรือยังปีนี้โปร99มีเจมหมายตาว่าอันหนึ่งอย่างนะแต่ว่าเดี๋ยวรอเดือนหน้าก่อน เดี๋ยวนี้ยังไม่พร้อมนะฮะพี่ใหม่บอกว่ามีเรื่องผีผ้าห่มไหมครับดีเจอยากฟังนะผีผ้าห่มต้องถามน้องหงล่อนนะฮะผีผ้าห่มนะฮะงั้นฟังเพลงสักเพลงสองเพลงดีจะขอเตรียมเรื่องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะนะครับอยู่กันถึงประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งแล้วกันเนาะเที่ยงคืนครึ่งแล้วกันนะครับคืนนี้นะฮะมาอยากฟังเพลงกบในกะลาใช่ไหมครับมาเป็นเวอร์ชันร้องสดนะครับขอเปิดเวอร์ชันคอนเสิร์ตสัก 3-4 เพลงเพราะว่าเดี๋ยวจอมันจะดับนะฮะก็เอาเวอร์ชันคอนเสิร์ตบ้างนะครับพี่เอ็มรันรศีกลับมาแล้วเหรอฮะไปดูดังเพิ่งกลับมาดูดังเรื่องอะไรพี่ฮะที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตแล้วเชียงใหม่เหรอฮะไปดูดังเพิ่งกลับมาเลยนะ

0: นี่คือเพลงกบนะครับเหมือนนางกบในกะลาเธอปิดตาฉันเอาไว้นะฮะมืดมิดจริงๆนะพี่เอ๋บอกว่าดีเจครับไปดูหนังเรื่อง Ice Cream Man มาแล้วฮะ
1: ร้องได้รบกวนด้วยครับพี่มิ้น
0: กลับมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะจะขอเพลงอะไรไหมฮะให้หนึ่งเพลงในช่วงท้ายรายการนะครับ

นี่คือเพลงของสัญชัยนะฮะเป็นเวอร์ชันร้องสดในผับเนาะทีนี้รายการหลายๆผับเนี่ยเขาจะเอาคลิปนะฮะที่นักร้องดังๆเนี่ยมาร้องเพลงในผับแล้วนะฮะแล้วเล่าเนี่ยเอามาลงไว้ใน YouTube นะแล้วก็มีโอกาสได้ฟังเพลงนี้ข้อดีกับมันคืออะไรมั้ยฮะมันไม่มีลิขสิทธิ์มันมีลิขสิทธิ์ถ้าเป็นเพลงต้นฉบับเนี่ยมันจะมีลิขสิทธิ์เพลงขึ้นมาแต่ถ้าเปิดทาง YouTube มาจอมันจะดับนะฮะมาถึงเรื่องราวในคืนนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องราวของการวิญญาณที่มันตามไหมฮะเชื่อเรื่องราวของการวิญญาณที่ตามไหมฮะเป็นเรื่องราวจากผู้ที่มีประสบการณ์เคยทำงานในเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีอะสถานที่เก็บศพฮะเหมือนโรงพยาบาลหรือว่าห้องเย็นอะไรประมาณนี้เป็นผู้ชายนะครับที่เขานำมาเล่าเอาไว้เรื่องนี้น่าสนใจวิญญาณตามนะครับคุณฟังต้องบอกก่อนนะฮะวิญญาณเนี่ยเขาไม่เป็นพิษเป็นภัยนะฮะเขาตามคือเขามาขอบุญนะฮะถ้าหลายคนตามบอกโอ้โหมาทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ไม่มีหรือถ้ามีก็น้อยนะฮะถ้ามีก็คือทำให้ตกใจทำให้ตกใจแล้วก็เราเกิดอุบัติเหตุเองอย่างเช่นเรื่องเมื่อวานที่ดิฉันเล่าเนาะที่มีของกรณีของพี่เอ็มอรัญวาสีใช่ไหมครับที่เล่าไว้ในนะที่หลวงปู่ได้มีการเขียนเอาไว้นะครับว่ามีวิญญาณร่างขาวมาปรากฏได้เห็นต่อหน้ารถอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็รถก็ชนปั้งเนี่ยทำให้เราตกใจส่วนมากเราจะตกใจมากกว่าตกใจปั๊บเราก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับประมาณนั้นนะฮะใช้เล่าหรือยัง หนึ่งเรื่องพอเนาะคือเนาะเดี๋ยวดิจะขอไปหาเรื่องราวก่อนเดี๋ยวว่างๆจะได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเอาสักหนึ่งเรื่องกันเลยกันคืนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะขอทวนความจำแป๊บนึงจริงฟังไว้หลายเรื่องเฉพาะคนที่น่าสนใจแล้วก็ที่น่าเชื่อถือนะจะได้จะนำมาเล่าเนาะนะครับงั้นขอซาวหลอนๆหนึ่งซาวในช่วงนี้นะครับตะกี้กำลังนั่งกดนะครับเรียกว่าโค้ดส่วนลด Shopee Lazada อยู่นะฮะตอนนี้วันนี้เอา iPad มาด้วยนะครับเพราะว่าจอใหญ่เบื้องดีเห็นชัดดีนะฮะนะครับมาแล้วซาวนี้ดนตรีนี้หลอนไหมหลอนอยู่เนาะถ้าใส่หูฟังหรือว่าเปิดดังๆนี่มีหลอนอยู่นะเหมือนจะมีอะไรโผล่มานะฮะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะครับในห้องเก็บศพในห้องเก็บศพนะครับสถานที่แห่งหนึ่งในการเป็นการเล่าคร่าวๆแล้วกันเนาะดิเจฟังไว้นานแล้วล่ะนะครับจะทวนความจำสักหน่อยกันแล้วกันครับนะฮะเรื่องราวจากห้องเก็บศพนะฮะคุณผู้ฟังครับต้องบอกคุณผู้ฟังนะฮะว่าห้องเก็บศพเป็นสถานที่หลายคนกลัวจริงๆแล้วศพที่เขาเก็บไว้ในศพไม่ว่าจะเป็นศพอาจารย์ใหญ่หรือว่าศพที่รอการผ่าพิสูจน์อย่างกรณีของฮารุนโซโดนี่ถือว่าเป็นศพเหมือนกันใช่ไหมครับหรือครูที่เสียชีวิตล่าสุดนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการชันสูตรนะครับต่างๆนานาแล้วก็เขาจะเก็บไว้ในห้องเก็บศพห้องเย็นซึ่งจะเป็นห้องเย็นที่มีเป็นช่องๆนะฮะที่เขาจะเก็บเอาไว้และข้างในคุณฟังถามว่าเอ๊ะจะครับในโรงเย็นหรือในห้องเย็นเนี่ยเขาเก็บศพยังไงมีหลายประเภทคุณฟังครับบางประเภทเขาก็เอาใส่ถุงซิปล็อกนะครับที่เป็นลักษณะของถุงที่มีซิปรูดนึกภาพออกใช่ไหมฮะที่เป็นซิปรูดนะฮะบางทีก็มีผ้าดิบห่อไว้บางที่ถ้าเป็นห้องเย็นทั่วไปก็คือเอาเป็นศพแบบสดๆเลยศพจริงๆเลยที่ไม่มีอะไรห่อสักอย่างคือยัดเข้าไปในตู้เย็นเลยในช่องเย็นเลยนะครับก็จะมีหลายแบบส่วนศพที่มีการเอาไปฝังเอาไปเผาเนี่ยนะก็จะใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้ดิฉันก็เห็นวิธีการล้างป่าช้านะครับคือเขาแกะถุงมานี่คือบางถุงในสภาพเน่าเละหมดเลยบางถุงก็แห้งกรอบหมดแล้วนะครับแห้งหมดแล้วนะแล้วแต่ว่าฝังไว้นานแค่ไหนอย่างไรนะครับเรื่องราวของสาวคนนี้นะครับเธอเป็นสาวหญิงค้าบริการนะฮะเธอถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตครับแล้วก็เหมือนกับไม่มีญาติต่างๆศพก็เลยถูกเอาไปเก็บไว้ในสถานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับวันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสั้นๆเนาะวันหนึ่งนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลรักษาศพก็ไปแกะคือไปดูเหมือนธรรมดาแล้วนะฮะดูเช็คข้อมูลอะไรประมาณนี้นะฮะก็เปิดออกมาก็โอ้ยหน้าตาดีนะเพราะว่าสภาพศพคือยังไม่เน่าฮะสภาพศพใหม่ๆอยู่ตัวของฝ่ายผู้ชายเนี่ยนะครับก็ว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีเนาะคือด้วยความที่เห็นศพบ่อยนะครับแล้วก็อยู่กับศพจนประจำอยู่แล้วก็เลยพูดว่าโอ้โหน้องคนนี้หน้าตาดีเนาะเสียดายไม่น่าตายเลยนะฮะเขาเป็นอะไรตายล่ะเขาไปยิงสายลายอ๋อเป็นสาวสายลายเหรอแหมไม่น่าเลยไม่น่าตายเลยนะฮะถ้าเหม็นท่านจะรู้จักพี่ก่อนเนาะถ้ารู้จักพี่ก่อนเนี่ยจะพาไปอยู่ด้วยสักหน่อยจะได้เป็นเมียประมาณเนี้ยด้วยความเป็นผู้ชายน้องก็เลยแซวเล่นกันไปสนุกสนานตามภาษาแซวเล่นสนุกสนานตามภาษาคือเหมือนกับโอ้ดูสิประมาณเนี้ยเอามาเล่นนะฮะเนี่ยเขาเห็นศพบ่อยเขาเลยไม่กลัวเจ้าที่ในห้องเก็บศพนะฮะก็ไม่มีอะไรก็เอาศพยัดใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมก็เช็คข้อมูลนะฮะสภาพต่างๆร่างกายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับฝ่ายชายเนี่ยนะฮะก็มีครอบครัวอยู่แล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยวันนึงนะครับ
ในขณะที่ทุกอย่างก็วันนั้นไม่ได้เข้าเวรไม่ได้ทำงานนะครับก็กลับไปที่บ้านตามภาษาผู้ชายก็มีการนัดสังสรรค์กันกินเหล้ากันกินเหล้ากันนะฮะในช่วงที่กระดาษนั่งกินเหล้ากันหน้าบ้านเป็นลักษณะของบ้านที่มีหญ้าสนามหญ้าหน้าบ้านก็เลยเอาเสื่อนะเอาอะไรมาตั้งนั่งกินกันหน้าบ้านเนี่ยนะมีการก่อไฟด้วยนั่งกินเหล้ากันนะฮะก็มีเพื่อนอยู่ 4-5 คนมานั่งกินด้วยนั่งดื่มด้วยนะครับในช่วงที่กำลังนั่งดื่มอยู่นะครับเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะอย่างห้องน้ำอยู่ข้างในนะก็เดินเข้าไปห้องน้ำเพื่อนก็บอกว่าเข้ามาในห้องน้ำรู้สึกแปลกๆแฮะเหมือนวังเวงแปลกๆบ้านว่าบ้านเองน่ากลัวจังนะอ๋อพอดีวันนี้เมียไม่อยู่แฟนไม่อยู่ภรรยาไม่อยู่ยังไม่กลับมาจากงานเลยวันนี้ประมาณน่าจะทำโอทีประมาณนี้นะฮะก็เลยไม่ได้เข้ามาอยู่ด้วยก็คือก็เลยมีเวลากินเหล้ากับเพื่อนไงเพราะว่ารู้ว่าวันนี้แฟนทำโอทีก็เลยมีเวลานั่งกินเหล้าอยู่ดึกได้ 4-5 ทุ่มนะฮะก็ไม่มีอะไรเพื่อนก็ว่าเข้าน้ำหลอนมากเลยก็เลยออกมานั่งกินเหล้ากันต่อในช่วงที่กำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่เพื่อนคนที่เมื่อกี้ที่เดินไปห้องน้ำก็รู้สึกแบบเอ๊ะเหมือนมีคนมายืนชะโงกอยู่ตรงประตูนะก็มีคนมาส่องคุณฟังนึกภาพนะฮะประตูบ้านประตูรั้วประตูบ้านนะฮะเขานั่งอยู่ที่ลานหน้าบ้านใช่ไหมครับลานหน้าบ้านนะฮะแล้วก็ประตูข้างในบ้านเนาะแล้วทีนี้มีร่างผู้หญิงนะครับคนหนึ่งชะโงกหน้ามาเห็นเป็นร่างเป็นเงานะครับเป็นร่างเงาดำๆชะโงกมาเขาก็มองอะไรก็ไม่สนใจตอนแรกคิดว่าเป็นเมียของเจ้าของบ้านก็ไม่ได้สนใจก็กินเหล้าต่อเพราะว่าเขานั่งหันหน้าเข้าบ้านไงส่วนคนอื่นหันทันหลังนะฮะก็กินสักพักมาชะโงกหน้าอีกละชะโงกหน้าค่อยๆชะเง้อหน้าโผล่มาผมยาวๆนิดนึงนะฮะผมยาวๆนิดนึงก็โผล่มาก็วุบเข้าไปอีกรอบนึงก็ไม่ได้สนใจนะฮะจนทั้งรอบที่3เหมือนเดิมฮะโผล่มาอีกละชะโงกหน้ามาอีกรอบนึงนะฮะชะเง้อชะแงออกมาเขาเริ่มเอะใจเริ่มเอ๊ะแปลกๆแต่ในใจตอนนั้นคิดว่าเป็นเมีย ของเจ้าของบ้านคิดในใจโหยอะไรวะกินเหล้าแค่นี้นะกินเหล้าแค่นี้ที่ว่าเสียงดังหรอก็เลยเองขอตัวกลับก่อนนะเขาคนเพื่อนคนนี้กลับก่อนเพราะว่าคิดว่าเมียของเจ้าของบ้านน่าจะเริ่มไม่พอใจมาชะโงกหน้าพมองประมาณว่าเฮ้ยเสียงดังก็ทำไมกลับรีบก่อนกลับก่อนแล้วกันสี่ทุ่มกว่าแล้วก็กลับเหลือเพื่อนอีกสองคนนะฮะก็นั่งหันหลังสักพักหนึ่งเพื่อนอีกคนก็หันหน้ามองอุ้ยเห็นอีกแล้วเหมือนกันนะฮะชะเง้อหน้ามามองแต่คนนี้ไม่รู้ว่าเมียไม่อยู่จนกระทั่งพูดมาว่าเอ้ยเองเราพอก่อนไหมตอนนี้ก็จะ5 ทุ่มแล้วดึกแล้วนะครับเมียเองมาตามหลายรอบแล้วไม่คิดชะโงกหน้าชะเง้อหน้ามาหลายรอบแล้วเพื่อนก็บอกตกใจเฮ้ยเมียที่ไหนเมียไม่อยู่อ้าวเมียไม่อยู่เหรอเมียทำโอทีอ้าวแล้วผู้หญิงเมื่อกี้ใครเห็นโผล่หน้ามาเห็นไหมอีกเรื่องเพื่อนข้างๆก็เห็น โผล่หน้ามา 3-4 รอบเอ๊ะก็รู้สึกตกใจก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะเข้าไปดูบ้านไม่มีใครอยู่จริงๆก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้นไม่คิดว่าเป็นผีเลยนะฮะก็กลับพากันกลับบ้านอ่ะพอละ5 ทุ่มแล้วปะเดี๋ยวเองเมียจะมาสักพักหนึ่งมาจริงเมียมาเมียขับมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านโอ้กินเหล้าอีกแล้วเสียงดังแอะวายรีบกลับได้แล้วเมียก็เป็นคนพูดเยอะนะครับก็เลยพากันเก็บข้าวเก็บของกลับกันนะไม่ได้สนใจลืมไปละลืมเรื่องราวไปหมดไม่ได้คิดอะไรจบนะฮะกลับเข้าในห้องอาบน้ำอาบนอนอาบน้ำอาบท่านอนนะครับก็นอนไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ตื่นเช้ามาก็ไปทำงานปกตินะฮะก็มีเวลา 2-3 วันผ่านไปจนกระทั่งวันต่อมาครับ 3-4 วันต่อมาชายคนนี้อยู่ห้องเหมือนเดิมไม่อยู่คนเดียวนะครับไม่ได้มีภรรยาอยู่ด้วยไม่ได้มีเมียอยู่ด้วยนอนในห้องรู้สึกเอ๊เมียเราเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมใหม่หรือเปล่าทำไมน้ำหอมแปลกๆนะหรือว่าเอ๊ะหรือว่าเมียจะแอบไปมีชู้หรือเปล่านะก็เลยเริ่มสังเกตอาการนะครับต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองมีชู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะทั้งเมียเองก็ได้กลิ่นน้ำหอมแปลกๆในห้องตัวเองผัวก็ได้กลิ่นน้ำหอมแปลกๆในห้องตัวเองต่างฝ่ายต่างคิดว่าเฮ้ยเธอแอบไปเริ่มสังเกตกันผู้หญิงเริ่มมาจับตัวผู้ชายว่าเฮ้ยมีรอยจูบมีลุบลิปสติกอะไรหรือเปล่าเริ่มทะเลาะกันเพราะคิดว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีแฟนเพราะว่ามันมีกลิ่นที่ไม่เคยรู้ในห้องของตัวเองเพราะว่าทุกปกติแล้วกลิ่นแป้งกลิ่นน้ำหอมต่างๆเนี่ยนะฮะทุกคนจะรู้ใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับเริ่มทะเลาะกันสุดท้ายกำลังคุยกันเฮ้ยมีอะไรกันกับแฟนเนี่ยได้กลิ่นมีแฟนก็บอกนะมีคนใหม่คนคบใหม่ก็บอกนะนะต่างๆนะเริ่มทะเลาะกันสุดท้ายเริ่มมาคุยกันเริ่มตกใจและทีนี้ทุกๆครั้งที่ผู้ชายคนนี้นะขึ้นรถไปกับเพื่อนไปทำงานกลิ่นน้ำหอมนี้จะติดตามไปด้วยทุกๆครั้งเลยตลอดเวลาก็เริ่มเอะใจกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นว่าต่างๆนานาก็เลยเอาเพื่อนต่างๆมาคุยมาปรึกษากันนะฮะจนกระทั่งเริ่ม
วันนั้นเข้าไปที่ห้องเก็บศพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปดูแลศพแล้วก็เลยมาถึงบางอ้อเฮ้ยกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นของน้ำหอมที่ติดกับผู้หญิงคนนั้นนี่ใช่ไหมนะที่เป็นคนตายในห้องนั้นนะครับก็รู้สึกตกใจมากเฮ้ยแล้วมันติดหรือว่ามันจะติดเสื้อเราหรือเปล่าวันนั้นแต่วันผ่านมาหลายวันมากมันมีกลิ่นนี้อย่างไรก็เลยตกใจนะรีบไปทำบุญแล้วก็ไปคุยกับพระต่างๆนานาพระก็ได้ฟังเรื่องราวนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพระบอกว่าเนี่ยเขาอาจจะตามโยมก็ได้นะเพราะนั้นโยมไปพูดอะไรนะเห็นบอกว่าสวยแบบนี้มาเป็นเมียพี่นะใช่ไหมฮะเขาอาจจะตามมาก็เป็นได้นะก็เลยตกใจขนลุกกันก็เลยรีบไปทำบุญกันรีบไปทำบุญแล้วก็ที่ส่วนกุศลให้ไปกับภรรยาไปกับเพื่อนหมดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์กว่าๆเนี่ยรู้สึกแบบตกใจและหลอนมากๆเลยเพราะกลิ่นมันตามไปทุกที่ในบ้านในห้องต่างๆไม่น่าเชื่อว่าหลังจากไปทำบุญต่างๆปั๊บเนี่ยกลิ่นหายไปกลิ่นหายไปจนทั้งเป็นราวเป็นที่มาของดาวของเขาเรียกว่ากลิ่นหลอนที่มากับผู้หญิงคนนั้นและผู้หญิงคนนั้นที่โผล่หน้ามานะครับที่ในส่วนของบ้านวันนั้นนะฮะเพื่อนบอกว่ารูปทรงเดียวกับผู้หญิงที่นอนในโรงวันนั้นเลยก็เลยขนลุกไปหนักกว่าเดิมนะฮะนี่คือดาวที่เกิดขึ้นเหมือนจะไม่หลอนแต่หลอนนะไม่เห็นผีเป็นตัวไม่เห็นวิญญาณแต่เรื่องนี้หลอนวิญญาณบางครั้งบางทีเขาสามารถตามติดได้ครับถ้ายิ่งเราไปชวนเข้ามาเขาถึงบอกครับเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเวลาขึ้นรถห้ามเรียกหาป้ากลับบ้านทุกคนกลับบ้านทุกคนเขาคิดว่าเขาชวนกลับนะฮะวิญญาณผีถ้าเราชวนเขาชวนเขามานะแม้กระทั่งเราพูดถึงชื่อคนที่ตายเขาก็รับรู้นะฮะถ้าตายใหม่ๆคุณฟังไม่เชื่อลองดูสิถ้ามีเพื่อนคนรู้จักตายใหม่ๆลองพูดถึงชื่อเขาหรือว่าลองตั้งจิตหาสิเข้ามาเลยนะฮะเข้ามาหาได้เลยนะครับกรณีนี้ก็เหมือนกันไปเรียกเขาครับมาเป็นมาอยู่กับพี่นะมันเป็นเมียพี่นะประมาณเนี้ยรอเล่นกันตามเลยจากนั้นถึงวันนี้เลยชายคนนี้เลยเชื่อสนิทใจเลยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งอัศจรรย์แล้วก็แปลกใจเป็นประสบการณ์หลอนที่เหมือนจะไม่หลอนแต่หลอนภายในนะหลอนนะนะอ่ะหยิบให้ฟังแล้วกันนะคุณฟังละเชื่อเรื่องนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะความจริงเป็นอย่างไรนะคุณผู้ฟังดีใจว่าได้กลิ่นนะมันหลอนกว่าได้เห็นอีกนะได้กลิ่นนี่มันหลอนมันได้มันหลอนกว่าได้เห็นอีกนะนะเรื่องผีจริงจะไม่มีอะไรมากมีแค่นี้คุณผู้ฟังฮะมีแค่นี้จบนะเห็นแวบๆได้กลิ่นแวบๆปุ๊บจบนั่นคือเรื่องจริงแต่เมื่อไหร่ที่มาแลบลิ้นปิ้นตาตาถลนอันนั้นคือปลอมอันนะเพราะว่าผีจริงจะไม่มีลักษณะแบบนั้นนะฮะเขาไม่มีทางปรากฏลักษณะแบบนั้นได้แน่นอนเพราะพลังอิทธิฤทธิ์เขาไม่มีไม่สามารถทำได้นะครับแต่แวบแวบกลิ่นมาอันเนี้ยชัวร์เสียงป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กเนี่ย 100% นะครับไหนใครเคยเจอกลิ่นแปลกๆบ้างเอ่ยนะใครเคยเจอกลิ่นแปลกๆบ้างนะฮะเต็มคาราบาลบอกว่าเชื่อนะเรื่องของชงและกลิ่นเนาะนะฮะไอ้เรื่องจริงฮะคุณฟังนะแล้วเวลาวิญญาณมานะเขาจะเอากลิ่นก็จะเป็นกลิ่นสาบกลิ่นเน่ากลิ่นสาบมาเพราะมันคือร่างสุดท้ายของเขาฮะทุกๆอย่างที่มาเจอร่างสุดท้ายจะมาคุณฟังฮะอย่างหญิงคนนี้ตายด้วยการไปขายบริการเขาก็มีการฉีดน้ำหอมต่างๆใช่ไหมครับเพื่อไปขายบริการแล้วเขาตายเขาก็จะมากลิ่นแบบนั้นของเขาบางคนตายด้วยไฟไหม้ก็จะมาร่างที่ดำเป็นตอตะโกบางคนร่างที่มากับอุบัติเหตุก็จะมาแบบอาจจะมีเลือดหน่อยมันเป็นร่างสุดท้ายเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกอะฮะแต่เขาไม่สามารถเอาร่างปกติของเขาที่สมบูรณ์เนี่ยมาหาเราได้แล้วนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วกันนะครับนะพี่เอ็มว่าดีใจครับชอบได้กลิ่นชอบได้กลิ่นใช่ไหมฮะกลิ่นแปลกๆใช่ไหมฮะอย่างพี่เลิฟนี่เคยได้กลิ่นครั้งนึงใช่ไหมพี่เลิฟเล่าว่าครั้งนึงอยู่คนเดียวที่ร้านได้กลิ่นหมากกลิ่นพลูไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมพี่เลิฟและที่น่ากลัวสุดของพี่เลิฟก็คือกลิ่นของน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซตอนนั้นที่พี่คนหนึ่งที่ตลาดหน้ามอชอเสียชีวิตนะฮะเขาทำพิธีเผาศพที่สุสานปรากฏว่าคืนนั้นมาเลยมาเป็นกลิ่นนั้นเป๊ะเลยเป็นกลิ่นของการเผากลิ่นของน้ำมันก็คือกลิ่นสุดท้ายของเขาฮะเห็นไหมทุกอย่างจะเป็นกลิ่นสุดท้ายหมดเลยที่เขามาหาเรานะฮะอ่ะโอเคเนี่ยนี่คือเรื่องของกลิ่นมากับกลิ่นนะครับหลอนๆเบาๆ

คืนจันทร์ครับเพลงจากบอยพีชเมเกอร์นะครับที่ฝากให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเพลินวันนี้เจอครับเมื่อกี้ฟังเรื่องราวของกลิ่นหลอนเมื่อกี้นี่ก็หลอนเหมือนกันนะเพราะพี่เลิฟเขาเคยเจอกับตัวเองไงที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีพี่ที่รู้จักที่เขาเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตที่ตลาดนะแล้วก็มีการเผาปรากฏว่าคืนนั้นได้กลิ่นน้ำมันก๊าซน้ำมันที่เผาอะกลิ่นคล้าคลุ้งทั่วตลาดเลยตอนแรกได้คิดว่าคิดไปเองจมูกมีปัญหาหรือเปล่านะเลยไปถามคุณป้าที่ตลาดลองมาดมซิตรงนี้ได้กลิ่นเหมือนกันเลยนะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงจริงๆนะดีเจถ้าใครไม่เจอตัวเองนี่ไม่รู้นะครับพี่เลิฟยังเก็บภาพไว้อยู่นะตอนที่เผาศพนะฮะเป็นภาพที่เมนเผาศพนะฮะพี่คนนี้เขาเป็นคนต่างพื้นที่นะฮะไม่มีญาตินะไม่มีญาตินะฮะก็มาอยู่ที่ตลาดหน้ามอชอนะครับอันนี้วัดไหนพี่เลิฟขนาดยืนอยู่ไกลถ่ายยังได้กลิ่นเลยพี่เลิฟว่ากลิ่นเดียวกันแป๊ะเลยวันนั้นยืนอยู่หน้าเมนเผาศพนะอยู่ไกลมากเลยกลิ่นยังลอยมาเตะจมูกเลยนะครับและกลิ่นนั้นก็ลอยมาเตะจมูกอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลากลางคืนเพราะพี่เลิฟเนี่ยก็ชอบอยู่กลางคืนร้านพี่เลิฟจะอยู่หน้าตลาดหน้ามอชอนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นร้านเดียวที่เปิดร้านอื่นเขาปิดร้านหมดแล้วแต่ตีหนึ่งตีสองไม่หลับไม่นอนนะฮะกลางคืนก็จะมีเรื่องหลอนให้เห็นเสมอนะฮะนะครับมีอาจจะมีเรื่องจริงเรื่องจิตปรุงแต่งบ้างนะครับแต่ว่าอย่างบางเรื่องที่มันสัมผัสไม่ได้หรือมันไม่สามารถอธิบายได้มันก็เป็นเรื่องที่นั่นแหละตามสภาพนะฮะต้องค้นหากันต่อไปเนี่ยนะครับเนาะตอนที่นี่ไงสุสานช้างเผือกโอเคสุสานช้างเผือกนะฮะที่ไปเลอไปถ่ายทำเพราะว่าขนาดตอนที่เขาเผาศพนะเขายังใส่อันนั้นเลยนะฮะไอ้หน้ากากอนามัยฮะหน้ากากอนามัยนะครับเสียชีวิต5ตุลาปี66นะครับและคืนนั้นมาเลยมาเป็นกลิ่นเลยที่ตลาดเลยฮะนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นนะบางครั้งบางทีเล็กๆน้อยๆฮะไม่มีอะไรไม่เห็นไม่พบเจอก็หลอนได้เหมือนกันนะครับไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับว่ากันไปนะครับเย็นๆกันตรงนี้กับดีเจนะครับตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วอีกสักเพลงไหมในช่วงท้ายตรงนี้ YouTube ไปหมดแล้วต้องใส่กลัวผีนะครับคาร์เบลว่าใครตดในลิฟต์ตัวเองแหละตดน่ะอยู่ทุกไปหมดแล้วแล้วเรื่องผีไปหมดเลยสงสัยกลัว

นาฬิกาทรายนะครับในเวอร์ชัน AI นะฮะเพราะอีกแบบหนึ่งกันนะนาฬิกาทรายนะครับเนาะเอาลืมเพลงพี่สุเมธเหรอพี่ลืมเพลงเหรอฮะอ้าวตายแล้วนะฮะกระจกร้าวเอ๊ะเปิดไปแล้วนี่พี่จะฟังอีกรอบไหมเปิดไปแล้วจะเปลี่ยนเพลงไหมหรือจะเอาเพลงเดิมพี่สุเมธแหมอุตส่าห์เปิดให้ก่อนไม่ได้ฟังอีกนะฮะจะเอาเพลงเดิมอยู่ไหมพี่สุเมธหรือจะเปลี่ยนเพลงกระจกร้าวเหรอฮะหรือจะเปิดให้มาแสดงว่าลืมฟังแน่ๆเลยเมื่อกี้กระจกร้าวนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอสักเพลงหรือมาช่วงท้ายรายการกันแล้วกันเนาะวันนี้เปิดเพลงกันแบบเต็มที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฟังเพลงเล่าข่าวกันไปเนาะต่างๆนานาก็มีหลายๆข่าวที่น่าสนใจนะครับเนาะช่วงนี้ประเทศไทยของเราอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ามี

0: ๋ยวมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับนะฮะมาเพื่อฟังก็ฟังมาสำหรับเพลงของนี้นะครับที่ขอไว้กระจกร้าวนะครับนะเอามาเปิดรอบก็ได้มาสำหรับพี่สุเมธนะครับนะอามิสายเข้ามาสายประจำรายการนะครับสายทางการจากไต้หวันนะครับน้องมานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าขอเพลงได้อยู่กับนี
0: ่เอาเพลงอย่างบอกมา
1: เพลงกำลังใจเจ้าก
0: ำลังใจของโคบเนาะ
1: เมียนเจ้า
0: เมียนเพื่อชีวิตนะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยที่โดนนะ
1: ตอนนี้กำลังตีหนึ่ง
0: เกิน
1: แล้ว
0: จะไวกว่าไทยประมาณชั่วโมงนึงเนาะนะครับ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ฝนตกไหมฮะที่นั่น
1: พุ่งบ่ตกเลยจ้ามุ่งหายไปไหนงดฝนนะ
0: เนาะตามสภาพ
1: ขนาดเลยอ
0: ่ะทำใจครับเอาโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับ
1: เจ้า
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณเจ้า
0: ครับ

เพลงนี้จากไฮร็อกนะจะเป็นว่ากระจกร้าวกระจกร้าวนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วย YouTube นี่คือหลับหมดแล้วใช่ไหม RSRJ Music โผล่มาได้ไงเนี่ยเล่าเรื่องผีแล้วไปหมดเลยพวกนี้นะฮะมันกลัวกันคุณผู้ฟังฮะเล่าเรื่องผีเมื่อไหร่เดี๋ยวหายกันหมดเลยมาถึงเพลงนี้ที่ขอมาจากหน้าไมค์นะอยากฟังเพลงกำลังใจขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับมาเพลงสายจากไต้หวันนะสาวเหนือนะเจ้าเมื่อกี้นะสาวแม่อายช่วงนี้ไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นเดวินนะเดวินไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าเห็นหายหน้าหายตาไปเลยนะฮะเดวินท่าตอนนะพี่ปอ SRJ หัวเราะนะฮะมาหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันครับ

จบไปกับเพลงที่มีชื่อว่ากำลังใจนะครับขอบคุณพี่ป๊อเอสอาร์เจโร่กี้ฝากตรงนี้ให้ได้เจวินด้วยวันนี้เจครับขอหนึ่งเพลงมุมเดิมเสียงระบบนะฮะมา AI หนึ่งเพลงมาช้าแต่มานะพาเพื่อนไปซื้อของในเมืองทองแหละฮะเพิ่งกลับมาไปซื้ออะไรพี่ฮะเมืองทองซื้อข้าวซื้อของเนาะแหม

0: คเพลงที่พี่ป้อ SRJ อยากฟังนะครับปิดท้ายในค่ำคืนนี้กันละกันนะฮะเสียงระบบเนาะเพลงนี้เป็นเพลง AI นะครับฝากมานะครับวันนี้หายหมดแล้วเพราะว่ากลัวผีกันพี่ป้อเมื่อกี้แล้วต้องผีกันพังหายหมดเลยใน YouTube ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในค่ำคืนนี้กันละกันนะฮะเดี๋ยวนะฮะอีกเดี๋ยวจะเปิดไว้สักเพลง2เพลงที่เขาปิดกันเนาะทาง YouTube นะฮะส่วนออนไลน์เนี่ยฟังกันตลอด24ชั่วโมงลากยาวไปเลยสำหรับใครที่เป็นแฟนรายการติดตามกันได้นะฮะวันนี้วันที่8เดือน8แล้วนะฮะใครจะชอบสินค้าก็ขอให้มีความสุขกันละกันนะครับส่วนใครที่จะหลับแล้วก็มีความสุขเช่นกันกับคืนนี้เลยนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ได้เจอกันช่วงกลางคืนแต่ช่วงบ่ายก็เดี๋ยวเจอกันเหมือนเดิมที่ BP Radio ในช่วงเวลาของบ่ายสองนะฮะติดตามกันได้ทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันทางวิทยุนะครับทางมูลทะเลกันด้วยนะครับป้อว่าชอบเอาผีมาเปิดนะคนก็เลยหายดีเจนะฮะคนบางส่วนก็ชอบฟังนั้นเรื่องผีนะในFM นะในที่ฟังในแอปอะฮะยูทูบดูเหมือนจะกลัวกันเหมือนจะกลัวกันว่ะแม่แล้วครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับทิ้งท้ายกันดีกว่านะกับเพลงที่สวยให้ฟังกันกับเพลงท้อยุค90ยุค2000กันต่อที่จะเปิดให้ฟังกันนะฮะกับช่วงเวลาของค่ำคืนนี้อันนี้แล้วกันมาคนน่ารักใครๆก็คงอยากรักอยากจะรักอยากจะชอบนะครับนะโอเคงั้นแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันนะฮะแล้วเจอกันครับแล้วเจอกันช่วงนี้ขอตัวก่อนนะฮะมาขอบคุณ True Detect ด้วยฝันดีทุกคนนะครับบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ
1: จะบอกเธอยังไงดีนะว่ามีคนเขาคิด
0: ตาของค่ำคืนนี้อันนี้แล้วกันมาคนน่ารักใครๆก็คงอยากรักอยากจะรักอยากจะชอบนะครับนะโอเคงั้นแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันนะฮะแล้วเจอกันครับแล้วเจอกันช่วงนี้ขอตัวก่อนนะฮะมาขอบคุณ True Detect ด้วย